0: ประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วัน นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระ

0: ตราหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
1: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
5: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุทเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
4: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกับสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1 ในช่วงวันที่ 8-13 กันยายน 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่ 8-11 กันยายน 2569 จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่ 12-13 กันยายน 2569 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2569 ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
15: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
20: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
19: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
20: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
19: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
20: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
19: คุณ
20: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
19: ครับ
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
19: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
20: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
19: ครับผม
20: นะครับ
19: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
20: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
19: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
20: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อน
19: ครับ
20: ท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับ N3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
19: ครับ
20: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
19: ครับผม
20: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
19: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
20: ถูกต้องครับถูกต้อง
19: ครับ
20: ถ
19: ู
20: กต
19: ้
20: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างเคียวโค้ดเป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกนเคียวโค้ดไปปุ๊บก็จะเป็นชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วย แล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
1: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
20: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
20: เรียนนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
1: ครับ
20: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวด
1: คร
20: ับ ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
1: คร
20: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งนี
1: ้
20: เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
1: คร
20: ับ
1: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
20: คร
1: ับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
20: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้
1: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
20: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
1: ที่รู้จักช่วยทำให
20: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
1: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
20: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
20: ใช่ครับใช่
1: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
20: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
1: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
20: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส
0: FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
23: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาfinalizeอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
22: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
24: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
22: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
25: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
3: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
25: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนีโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
25: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
8: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
7: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม
8: อีกอันหนึ่งก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
7: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

ถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานค่ะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้มาเยือนคือพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมรวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก2องค์ได้แก่พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธชินราชคือความอ่อนช้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักรูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้านหลังองค์พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาลงรักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธารหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นปฏิมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
1: ับ
2: กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับและก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำท่วมนะคร
2: ับ
1: อะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสู่งบกลางนะครับวันนี้ก็จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราในแต่ละกระทรวงในการที่จะใช้งบต่างๆนะครับเชื่อว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีในการซักซ้อมของฝ่ายค้านเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ก่อน3วันนี
2: ้
1: จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองเรื่องแรกการเมืองเรื่องที่2ฮะวันนี้จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
2: ครับ
1: ยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพุทธิปไตยนะฮะผู้ทีรายระดมมวลชนทีรายคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
2: ่ครับ
1: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไ
2: รอัน
1: นี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณางบในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆนะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดนึงแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุ
2: ร
1: ีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
2: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะ Walking Street ก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็น low season พอดี
1: ครับ
2: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
1: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
2: ครับ
1: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
2: เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500
2: ห้าล้านละห้าล้านก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 ห้าล้าน
1: คนละพันก็แล้วกัน
2: เออ
1: พอฝรั่งเงินเขาเยอะ
2: ใช่
1: ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะฮะสำหรับ การเดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับเริ่มต้นข่าวเอาข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
2: ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะเรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่างบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริง
2: ๆ
1: ไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลงยุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณารักษ
2: ์
1: นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
2: เพื่อประกาศรายงานข่าว
1: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้นๆนะครับว่างตบยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
2: ้
1: นะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งเหล่านี้ยังคงมีอยู
2: ่
1: นะฮะแล้วก็ปรับหลายตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่โสดเมื่อก่อนเป็นพนักงานราชการใช่ไหม
2: ครับ
1: เขาเอามาเป็นธุรการเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้นายช่างไฟฟ้า
2: ครับ
1: ไปเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็มี
2: แค่จะไม่มีแล้วนะเจ้าที่พัสดุในกรมประชาสัมพันธ
1: ์
2: การมาเป็น
1: ใช่ๆเป็นนายช่างไฟฟ้ามั่งธุรการมั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็มีการปรับกันไปภายในของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะมีดุลพินิจอย่างไรไม่ใช่ว่ายื่นมาบอกต้องลดต้องปรับ
2: ครับ
1: นะฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่อยู่ดีๆเอ๊ะจะตกงานหรืออ
2: ัน
1: นี้ก็ไม่ใช
2: ่
1: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนฮะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่ายบอนไซซะ
2: ครับ
1: ไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับสูงมันมาก
2: ครับ
1: คนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อย
2: ครับ
1: ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
2: มันไม่ตรงจุดนะบางที
1: มันอาจจะไม่ตรงจุด
2: ม
1: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
2: ครับ
1: แล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
2: เหมือน
1: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือ
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
1: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
2: ครับ
1: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี้
2: ก็ไม่ใช่
1: ก็ตัดออก
2: ก็จะไม่มีหัวเรือน
1: รองอธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: หรือผอ.C8จะตัดออกไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็มาได้ขึ้น
2: ครับ
1: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอให้ช้าหรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายๆใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศ นะ
2: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
1: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงสิ้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
2: ครับ
1: ซึ่งไม่จริงกอพอบอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
2: ครับ
1: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ยก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
2: ้ครับ
1: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
2: ครับนั่นก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะคร
1: ับ พรรคประชาชนด้วยไหมผมก็คุ้นเหมือนพรรคประชาชนเขามีคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: มีหลายพรรคครับอย่างพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
1: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจ
2: ครับ
1: อันนี้ผมจำได้พรรคประชาชนเอาภูมิใจไทยด้วยเหรอ
2: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในการที่จะมา
1: ตอนกัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นช่วงนั้นออกแล้ว
2: นะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพ บกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนั่นเองแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
1: ครับ
2: ในการเข้ารับ การทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังพลทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับคือปฏิรูปกองทัพแล้วนะฮะก็คือการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: สมัยเมื่อ40 50ปีที่แล้วเคยได้ยินไห
2: ม
1: เป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยิน
1: อันนั้นมันนานมากแล้วเลย
2: ครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้จนแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละ
2: คือ
1: รายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะบ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
2: ข้าวต้องซ
1: ื้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
2: ก็มีสวัสดิการอยู่
1: โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
2: ครับ
1: คือปกติเราต้องเรียนรอดอใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
2: ครับ
1: ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบนด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะ
2: ครับ
1: อะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหาร
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่า
2: ครับ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ยเป็นภาคบังคับไปสู่ความสมัครใจฮะ
2: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ15,000บาทต่อเดือน
1: ครับ
2: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ใช่เท่านี้ไง
1: ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
2: เยอะนะ
1: ถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจ
2: ครับ
1: นะครับอ๋อมาดูสทนช.สั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคร
2: ับ
1: ยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลบอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยก็ดูเซลบอร์ดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางการอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวๆระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
2: โคราชด้วย
1: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
7: ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะ
2: ครับ
7: สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงานอยู่ในกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
1: ครับ
7: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันก็คือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยนะครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
1: ครับ
7: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระพักตร์นาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศีลสว่างควัฒนาวรคัตยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริ ให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2030และ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้ครับในสัตว์นะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
1: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
7: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่เจอมากขึ้นนะครับก
1: ็
7: เจอมากขึ้น
1: ครับ
7: ในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับ
1: ครับ
7: ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31 สิงหาที่ผ่านมาก็10 รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราบนตากชลบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
1: ครับ
7: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที
1: ่
7: เวลาโดนกัดหรือโดนขวนนิดหน่อยก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
2: ครับครับนะครับแล้วในส่วนปีนี
7: ้ครับในครับ
2: ครับเชิญครับท่านครับ
7: ครับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200 กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221 ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
2: ครับ
7: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24 รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ยที่เป็นโรคพิษสุนัขว่าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเราเจออยู่ตั้ง24 ตัวนะครับในปีนี้แต่ในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัว1 ตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอ
1: ัน
7: นี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับ
1: คร
7: ับ ก็จะทำให้โรคนี้ในแมวจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
2: ครับครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger together ทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: stronger together เนี่ยคือในปีนี้แหละกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับแล้วในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า stronger together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปลอดจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงนี้เราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
1: ครับก็แสดงว่า
7: หน่วยงานหนึ่งก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายในหลายภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็เอาไปปล่อยไอ้กลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือเก การเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีตัวเป็นสุนัขว่าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเริ่มจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อนสุนัขของท่านท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับเหมือนกับเราแหละมันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยงมันก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
1: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับภายใต้
7: กอง
1: ขว
7: ัญ
1: Stronger Together นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต. อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบบ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียวก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับเพราะโดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลข่วนหรือว่ามีกัดลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรคความรุนแรงของบ้านลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
2: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญสุนัขกัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
7: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัขกัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่ด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วต้องรีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านที่กัดเนี่ยถ้าสัตว์ของท่านมีเจ้าของเป็นของท่านเองท่านก็ต้องกักเอาใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นรูปเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับต้องอันนี้ต้องนำเรียนก่อนเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
2: ครับ
7: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆทางแต่ตัวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขขนาดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัดนะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับครับผม
1: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
7: ภายในปี2030ใช่ไหมครับตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมปศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุด จุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
1: ครับ
7: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันได้ในการภูมิคุ้มกันหมู
1: ่ครับ
7: การภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
1: ครับ
7: เรื่องที่2ก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
1: ครับ
7: ครับเพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมาบ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคได้ไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับหรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเขาเรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
1: ครับ
7: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะคอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตรวจได้ภายในวันเดียวก็ทราบผลนะครับตัวเนี้ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปครับ
1: ครับ
7: อีก
1: ครับ
7: เรื่องต่อมาก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคแผลสุนัขโรคลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงนี้เมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราที่อย่างประจำครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
1: ครับผมครับถ้าสัตว
7: ์
1: สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
7: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ย
1: ครับ
7: ก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
1: ครับ
7: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
1: ครับ
7: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่ เราทำกันก็คือทางของกรมศัพท์เองแล้วก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก
1: ็
7: จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือการให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอาหารไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้แต่ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
1: ครับ
7: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปก็ไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัดผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาคที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็ง stronger together นะครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายๆอย่างร่วมกันครับท่านครับ
1: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
2: ขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับครับนี่คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับเอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
2: ครับ
1: 70นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบต่างๆเนี่ยที่กระทรวงขอจัดสรรจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
2: ร
1: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
2: อ
1: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง 626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวนะก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน 6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ 400ล้านบาท400ล้านบาทเนี่ยมันทับซ้อนกันหรือเปล่า
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
2: ่ครับ
1: นะครับระหว่างเงินกู้200ล้านกับงบกลางที่มีอยู่ นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก
2: ็
1: เตรียมประเด็นนี้แล้วครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
2: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ2-3 วันนะ7-8-9
1: ครับ
2: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
1: ซ้อมแน่นอนฮะ
2: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
2: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการเป็นประธานในการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือนะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
1: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
2: นี่ไม่ซ้อมไง
1: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีๆไปเข้าเรื่องหัวสวเน
2: ี
1: ่ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณอ
2: ันนี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือThai Passport
1: ไทยเนี่ยยุ่งได้แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะ Thai AI Passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ 1,600 ล้าน
2: ไม่ได้
1: ใช้งบประมาณปี70นะ
2: ไม่ได้อยู่ในงบที่ก
1: ําลังไม่ได้อยู่ในงบปี70ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไอ้ Thai AI Passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
2: เกี่ยวไหม
1: อาจจะเกี่ยวก็ได
2: ้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการ
1: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการจัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
2: ก็โยงได้
1: โยงได้
2: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
1: ่
2: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
1: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
2: ครับ
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพรรคสังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
2: ครับ
1: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่แม้ยังมีอีกหลายเวทีผมบอกเลยที
2: ่
1: คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาเป็นในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของหัวสวไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีหัวสวออกมานะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียน ที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณยิ่งชีพยิ่งชีพอาจารย์นนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยการเรื่องของหัวสวเนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14เดือนนี้หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็นความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบกัน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท

0: 3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
2: พันโทหนุนสันสลาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
3: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-Bar 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการ

0: ภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายจากจังหวัดระนองค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วย9:15 น.กันแล้วนะคะเริ่มต้นทักทายกันตั้งแต่เวลา9:10 น.นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา10:00 น.ค่ะวันนี้ที่ระนองนี่ก็ก่อนหน้าที่จะเริ่มรายการนะคะสักประมาณ8:30 น.นะคะเวลาในช่วงนั้นก็จะมีฝนตกหนักเลยนะคะท่านผู้ฟังและตอนนี้ฝนไปแล้วนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะชุ่มฉ่ำหลังฝนตกกันค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนี่ก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ดูป้ายบอกบริเวณริมทางกันด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงลาดชันนะคะหรือว่าการใช้ความเร็วที่ป้ายบอกนี่ก็จะทำให้ปลอดภัยกันด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะเอาล่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ได้เห็นหลายหน่วยงานทีเดียวได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าสำนักงานนะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นนะคะสวมใส่ชุดสีกากีนะคะเครื่องแบบข้าราชการนะคะเคารพธงชาตินะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานกันค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกับสัปดาห์ใหม่นะคะในวันนี้การเริ่มทำงานกันหลังจากหยุดสุดสัปดาห์กันมา2วันกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างในภูมิภาคของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและรวมถึงพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วง24 ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้อภิสรากำลังไล่เรียงกันอยู่นะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะในวันที่8กันยายนนะคะก็จะเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นวันที่10นะคะ10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะจะมีฝนในวันที่10กันยายนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้และในวันที่11กันยายนก็เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะในวันที่12กันยายนจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะวกกลับไปวันที่13นะคะท่านผู้ฟังจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็รายงานอากาศนะคะล่วงหน้ากันเลยในเรื่องของฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะจากการพยากรณ์อากาศจากการคาดการณ์เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ6:00 น.วันนี้จนถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศา าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้นะคะ31จนถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเช้าวันนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา26องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่คาดว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจังหวัดระนอง31องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา32องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต34องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ค่ะคาดว่าในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในรายงานอากาศตอนนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกันด้วยนะคะฝากถึงชาวเรือกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีนะคะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงนี้ละค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบนะคะสำหรับเช้านี้กับรายงานอากาศจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: 老爷仨，木马开嘎木，
1: 给买来农工，
0: 呀呀，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่น

0: าวมาคุย
1: คุยนะคะเดินทางมาครึ่งค่อนรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังขาฝากข่าวกันสักนิดนึงสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายนะคะที่ยังไม่มี eKYC ก็ต้องเริ่มนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ใน1ตุลาคมนี้ให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้30กันยายนนะคะส่วนผู้ทบทวนส่งเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ด้วยค่ะมาฟังในรายละเอียดกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะว่าทางรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน eKYC แล้วก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายนนั่นเองเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะคะแล้วข้อมูลที่กระทรวงการคลังได้แจ้งข้อมูลณวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้วจำนวน 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จจำนวน 26,069 รายค่ะขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวน 587รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จก็รีบตรวจสอบสถานะด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในต้นเดือนตุลาคม1ตุลาคมนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในเรื่องของกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะท่านผู้ฟังขาเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกจำนวน 3,139,886 รายต้องดำเนินการ eKYC ให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ยื่นคำขอในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมแล้วถ้าหากว่ายังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขอีกหรือจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือที่ศูนย์ประสาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือระดับเขตภายใน20กันยายนนี้นะคะก่อนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าขอให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะของท่านก่อนดำเนินการเพราะผู้มีสิทธิ์เดิมไม่ต้อง eKYC ใหม่ทุกคนนะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งระบบก็แจ้งว่าจะต้องยืนยันตัวตนค่ะและถ้าว่าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะส่วนวันที่20กันยายนนั้นเป็นกำหนดสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วไม่ใช่การเปิดรับคำขอทบ ทวนสิทธิ์รอบใหม่สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะท่านผู้ฟังนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะยืนยันตัวตนนะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนั้นก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดด้วยนะคะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดด้วยค่ะตรงนี้ย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจะต้องดูด้วยว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวมีทั้ง3จุดไหมส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรที่จะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรที่จะตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่ากำหนด30กันยายนนี้นั่นเองแต่สำหรับผู้ที่จะแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน20กันยายนย้ำกันอีกรอบหนึ่งเลยและในวันที่30กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมไม่ใช่วันปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางโดยธนาคารกรุงไทยและแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ยังเปิดให้ยืนยันตัวตนจนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะขณะที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ยังคงเปิดให้บริการจนถึงวันที่14ตุลาคมปี2569นี้นะคะการเริ่มรับสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรอบเวลาที่โครงการกำหนดด้วยค่ะขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 587 รายนะคะแล้วก็อีก 26,069 รายที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สำเร็จค่ะก็รีบกันหน่อยนะคะและถ้าว่าท่านต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิทธิ์ตามรอบของท่านล่าช้านะคะติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345นะคะหรือว่าสอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะสายด่วน1548นะคะย้ำกันตรงนี้เลยท่านผู้ฟังนะต้องการที่จะใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนจะต้องยืนยันใหม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ต้องภายในวันที่20กันยายนนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะข่าวมาดูข่าวนี้กันค่ะท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ได้ย้ำเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนของลูกจ้างนะคะคือ100คนต่อคนพิการ1คนนะคะหรือว่า100ต่อ1นั่นเองนะคะเศษของ100ถ้าหากว่ามีลูกจ้างเกิน50คนก็ต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก1คนนั่นเองกรณีไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนตามมาตรา 33และไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐก็สามารถเลือกใช้สิทธิตามมาตรา35เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกันด้วยและท่านก็มีคำถามว่าทำไมคนพิการจึงต้องทำงานนะคะเพื่อที่จะให้คนพิการได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกทั้งสร้างความเท่าเทียมด้านการทำงานให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะคะในมุมมองนะคะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊การจ้างผู้พิการนี่จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างซึ่งการจ้างคนพิการนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับนายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐนะคะก็ดำเนินการในเรื่องของ3สอและ5จอกันด้วยค่ะมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไร3สอนะคะคือใส่ใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันนะคะสอที่2ค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ตามมาตรา35อย่างเหมาะสมกันด้วยส่วนสอที่3ค่ะท่านผู้ฟังขานั่นคือสภาพแวดล้อมค่ะในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับประเภทความพิการกันด้วยนะคะส่วน3จอนะคะจอจ้างจอจ่ายจอจัดเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันจอจ้างกันก่อนนะคะจ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34จัดสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการฝึกงานจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือการช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35กันด้วยประเภทของการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35นั้นก็ได้แยกเป็น7ประเภทด้วยกันนะคะมาดูในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทที่1ค่ะการให้สัมปทานการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้สิทธิ์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่2ค่ะคือการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรเพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่3การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงให้หน่วยงานบริการสาธารณประโยชน์ใกล้บ้านนะคะเช่นวัดโรงเรียนเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆเป็นการช่วยเหลือเชิงสังคมกันด้วยประเภทที่4ค่ะการฝึกงานนะคะคือการเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์หรือถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพกันได้นะคะประเภทที่5ค่ะการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดให้มีทางลาดที่จอดรถลิฟต์เคาน์เตอร์สำหรับคนพิการนะคะประเภทที่6คือการจัดให้มีล่ามภาษามือค่ะเพื่อจัดให้มีล่ามภาษามือในการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางการได้ยินนะคะและประเภทที่7คือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นๆรวมทั้งการในการทั้งการชื่อนะคะให้ของสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงกันด้วยการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะคะนายจ้างสถานประกอบการเอกชนก็สามารถที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์หรือรับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้จนถึง31ธันวาคมปี2569นี้นะคะคือเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถยื่นได้ทุกเมื่อเอาละค่ะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามได้เลย077 862 026-8นะคะสำหรับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระนองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของการจ้างคนพิการนะคะก็นำข่าวสารตรงนี้มาฝากกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะขณะนี้เวลา 9:45 นกันแล้วค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมกรณีขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งหรือถอนผนังกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ย้ำว่าหน่วยงานราชการจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิศริยวงศ์นะคะท่านก็ได้ประชุมตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมนะคะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะโดยมีเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออ่าวลึกและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งให้รื้อถอนผนังในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าบ้านกับบ้านข้างเคียงกรณีผนังนะคะที่มีระยะย่นจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง50เซนติเมตรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะคะท่านผู้ฟังและการสรุปในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางคณะกรรมการก็มีกำหนดลงดูพื้นที่จริงในวันพุธที่9กันยายนนี้เวลา10นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ของพังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันคัดข่าวมาคุยช่วงที่2

0: ข่าวมาคุย
1: คัดข่าวมาคุยในช่วงที่2ของรายการอนามันวันนี้นะคะก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสำหรับเมื่อวานค่ะกิจกรรมที่จังหวัดพังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heartรวมพลังคนทุกวัยวิ่งสร้างสุขภาพและความสามัคคีนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพังงาค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะโดยมีนักกีฬาหลากหลายวัยเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนประชาชนตลอดจนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพังงาก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะฟันรันระยะทาง 4.4 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 10.7 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักวิ่งทุกช่วงวัยได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะร่วมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาดอย่างยั่งยืนนะคะและในเรื่องของการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R โดยการลดการใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ระนองนะคะจังหวัดระนองได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนปี2569มุ่งสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยและยกระดับวินัยจราจรชาวระนองกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับแล้วก็นำร่องตรงนี้นำความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดสู่ชุมชนชุมชนก็ถ่ายทอดสู่ประชาชนในชุมชนนั้นๆกันและประเด็นต่างๆที่มีการนำแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนั่นคือสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัย 100% ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดนะคะแล้วก็ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนนะคะค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะ 9:10 จนถึงเวลา 10:00 นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยวันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูก

0: ฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
1: นางจอมขวัญสัตตมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดี

0: กได้ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมก็ดำเนินรายการในวันนี้นะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกท่านจะได้พบกับพี่เรวดีไปแล้วนะครับผมเราแล้วก็พี่นวพันธ์พลายพันธ์ด้วยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพักรับฟังนะครับผมข่าวในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะครับผมก็ในช่วงสายของวันดีแล้วแหละนะครับผมกับวันที่7กันยายน2569นะครับผมวันที่7ก็เป็นวันเขาเรียกว่าครบ1อาทิตย์สำหรับเดือนกันยายนนะครับก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของผู้นำประเทศกับการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับผมก็เมื่อวันที่6กันยายน2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่หอประชุมจือปิงติ้งนะครับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับท่านอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนนะครับโดยได้กล่าวชื่นชมบทบาทของสมาคมจีนที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และ MOU 15ฉบับนะครับรวมถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเนี่ยเป็นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI Semiconductor นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับตลอดจนนะครับผมมุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่ของทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ของประเทศจีนเนี่ยได้ร่วมมือกันครับสร้างธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาวนะครับผมก็ความสัมพันธ์ไทยจีนเอาจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรามีความสัมพันธ์กันมานานนะครับผมแต่เพิ่งจะมาเด่นชัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าการรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเนี่ยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นก็คือเพิ่งช่วงแบบปีสองปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราก็มีการทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเรื่องต่างๆมีมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกยังไงดีครับเต็มตัวเหมือนณเวลานี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขออนุญาต อวยนะครับผมแล้วก็ชื่นชมนะครับคณะรัฐบาลที่พยายามผลักดันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของประเทศไทยไม่ว่าไม่ใช่แค่กับจีนนะครับคือกับประเทศอื่นๆคู่ค้าอื่นหรือว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์เน้นแฟนอื่นๆด้วยนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแบ็กอัพที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับพอมาพูดถึงในเรื่องของเวทีโลกแล้วนะครับเดือนตุลาคมนะครับผมก็สิงหากันยาตุลาเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมน่ะจะเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่ายังไงดีที่ประเทศไทยของเราอะครับจะได้จัดทำการประชุมยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับโลกที่แปลว่าระดับโลกจริงๆอะครับคือมีประเทศหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมนะครับผมการประชุมที่ประเทศไทยซึ่งก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือก็คือปีนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกที่นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมจากมากกว่า190ประเทศนะครับมาพบกันเพื่อหารือนโยบายทางการเงินและประเมินทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับผมซึ่งการประชุมนี้นะครับจะจัดขึ้นกลางเดือนตุลาคมนะครับคือ12ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการกลับมาจัดที่กรุงเทพเนี่ยอีกครั้งนึงในรอบ35ปีซึ่งก่อนหน้านี้ครับเคยจัดไปแล้วในเมื่อปี2534นะครับถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ก็คือสิ่งแรกเนี่ยครับผมในเรื่องของการหารือเรื่องเงินทุนเนี่ยหรือว่าการเงินของโลกเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายจุดประสงค์หลักเป้าประสงค์หลักของการประชุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่ประเทศไทยจะได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นก็คือในเรื่องของเงินที่สะพัดนะครับเมื่อมีการเดินทางมาประชุมนะครับผมที่กรุงเทพประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสะพัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอีกมากมายเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปคือมีตัวแทนจากมากกว่า190ประเทศเนี่ยซึ่ง1ประเทศเนี่ยก็มาหลายคนนะครับเข้ามาเยี่ยมมาเยียนนะครับผมที่ประเทศไทยของเราเพื่อการทำการประชุมซึ่งบางคนหรือบางท่านเนี่ยบางกลุ่มก็มักจะมาก่อนเวลาเพื่อมาพักผ่อนนะครับผมแล้วก็เต็มตัวในการที่จะทำการประชุมในครั้งนี้รวมถึงมีการพักต่อยาวต่อไปก็มีนะครับทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีการกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อที่2นะครับผมคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมต่างๆผ่านการประชุมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยเรื่องของอาหารวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะนำเสนอเหมือนกันสินค้า GI ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยของเราจะนะครับจะนำมาเขาเรียกว่าทำเป็นอาหารทำมานำเสนอสินค้าให้กับประเทศต่างๆได้เห็นซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมคืออย่างแรกเนี่ยโอเคมันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าการก้าวเข้าสู่เวทีโลกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับคือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยทำไมถึงเรียกว่าการสร้างโอกาสนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศต่างๆเนี่ย190กว่าประเทศครับท่านผู้ชมลองนึกดีๆนะ190กว่าประเทศมาเห็นสินค้าของประเทศไทยมาเห็นความวิจิตรของผ้าไทยมาได้ลองรับประทานอาหารอร่อยๆของสินค้า GI ของประเทศไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือโอกาสทางการค้าโอกาสทางธุรกิจนะครับเมื่อเกิดธุรกิจใหม่ชุมชนหรือคนไทยที่ทำเขาเรียกว่าประกอบธุรกิจหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าธุรกิจที่กำลังจะเกิดใหม่ครับก็จะได้รับผลที่ดีตามไปด้วยคือมีการจ้างงานมีการซื้อสินค้ามีการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้นนี่ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มามีแค่การประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วจบไปแต่มันมีสิ่งดีๆพ่วงตามมาด้วยมากมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญเลยที่ผมอยากจะเตือนย้ำเตือนนะครับผมแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนปฏิบัติตามนะครับคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผมมั่นใจว่าหลากหลายคนนะครับเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราควรจะเป็นชาวบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกจากทั่วประเทศมากกว่า190ประเทศนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละประเทศที่เข้ามาอาจจะมีบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราหรือเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่เราควรจะทำคือเป็นเขาเรียกไงดีใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคนิดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับ6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมิติแรกนะครับคือการมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยสิ่งนี้แหละครับคือจุดขายของประเทศไทยที่บอกเลยว่าทัชใจคนต่างประเทศมากที่สุดการยิ้มแย้มนะครับการไหว้แล้วก็การที่มีน้ำใจแบบคนไทยนี่แหละหาที่ไหนไม่ได้ในโลกอีกแล้วนะครับอย่างที่สองนะครับคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยแน่นอนครับว่าหลากหลาย990ประเทศเนี่ยมักจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรหรือว่าการกระทำที่ชาวต่างชาติเข้าใจเราผิดอยู่นะครับผมอยากให้ใช้วิธีการสื่อสารนะครับให้เข้าใจนะผมแทนที่จะมีการมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งนะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการแล้วก็สมควรที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับความน่าเชื่อถือในงานบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับผมเรื่องความสะอาดความปลอดภัยการที่มีมาตรฐานในการบริการต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วครับมิติที่4นะครับคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการมี QR code เพื่อชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น Alipay หรือว่า PayPal นะครับหรือบัตรเครดิตนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะทำอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างดีเนี่ยตัวของผู้ประกอบการเองก็ได้ประโยชน์นะครับสร้างภาพลักษณ์ไปด้วยนะครับผมประเทศไทยเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกถือว่าได้หลายต่อเลยทีเดียวนะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับก็ให้ยกตัวอย่างถ้านึกย้อนกลับไปช่วงเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่วันนะครับผมที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเขาเรียกว่าทำให้รัดกุมถ้าเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้รับมือได้ทันนะครับและสุดท้ายเลยนะครับคือมิติที่6 local hero นะครับผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมนำเสนอจุดเด่นของพื้นที่อย่างภาคภูมินะครับแน่นอนเลยครับว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย190ประเทศยังไงก็ต้องมีผู้เข้าร่วมบางส่วนนะครับที่ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวต่อในจังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับไปยังพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราควรจะนำเสนอนะครับผมสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์จุดเด่นต่างๆของพื้นที่อย่างภาคภูมิใจนะครับถึงแม้ว่าคนประเทศไทยเราเองบางอย่างอ่ะอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่คนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเขามักจะมีมุมมองที่แตกต่างครับเขามักจะมองเห็นอะไรที่เราไม่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับจงภาคภูมิในสิ่งที่เราเป็นนะครับขอแค่มั่นใจว่าข้อที่1ถึง5ที่ผมได้พูดไปก่อนอันนี้ทำครบหมดแล้วสิ่งที่6ที่คุณจะทำในการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยคุณภูมิใจและคุณนำเสนอได้เลยเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าจะส่งเสริมการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยข้อที่1ถึงข้อที่5ที่ผมได้กล่าวมาครับจะช่วยผลักดันคุณครับผลักดันทุกท่านให้เข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสและสร้างอาชีพนะครับผมนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้พูดซะยืดยาวเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปก็อาจจะน้อยลงนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องของ IMF เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับ

0: ตคุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช่
2: ล้าสมัยมาก
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับกับการลงพื้นที่ส่งเสริมตลาดชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและผู้ต้องขังนะครับทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮาจีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดคนดีบางโจณเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานของตลาดชุมชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากครับสำหรับตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยจะขึ้นภายใต้แนวคิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ PGS เปิดให้บริการทุกวันนะครับทุกวันเสาร์ที่1และ3ของเดือนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษครับน้องถิ่นด้วยแล้วก็งานหัตถกรรมนะครับตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เช่นการนั่งรถแท็กเตอร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงว่าการยกระดับการตลาดเนี่ยให้ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการขับเคลื่อนสังคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยววิถีสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับผมตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เขาเรียกว่าลงพื้นที่ไปด้วยนะครับรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วนะครับแล้วก็คุณพี่พี่พีกัญญานัทนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ทำข่าวนี้เช่นกันนะครับทางด้านท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนฮาจีอาแวท่านก็ได้โอ้โหร่วมอุดหนุนนะครับผมตลอดเส้นทางการเดินเยี่ยมชมเลยทีเดียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วท่านก็เอ่ยปากชมนะครับว่าขนมที่ตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยอร่อยเป็นอันดับหนึ่งจากที่ท่านเคยได้ลองชิมมาเลยนะครับโดยเฉพาะขนมไทยของพี่เกรซซึ่งจะอยู่ซุ้มแรกของงานเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับแต่ว่าตรงอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยหน้ากันนะครับอร่อยเหมือนกันแถมสินค้าหลายๆอย่างก็ถูกใจราคาก็ถูกมากๆนะครับท่านก็ได้เอ่ยปากเลยว่าอยากจะให้คนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาลองเดินตลาดนั้นคนดีบางโจกันบ้างนะครับผมแล้วท่านก็จะรู้ว่าของดีราคาถูกของอร่อยมีอยู่จริงนะครับผมจากนั้นนะครับก็ท่านก็ได้ ไปนะครับผมที่งานแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพบริการท่องเที่ยวนะครับก็เมื่อวันที่5กันยายน2569ท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับมอบหมายให้ท่านรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันมิทติ้งแท็กซี่อันดามันครับครั้งที่5ที่สนาม88อารีนาซ็อกเกอร์คลับนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่กลุ่มสหบัตรภูเก็ตนะครับและนักกีฬาเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เราได้ทราบไปเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ท่านก็ได้เดินทางไปที่ตลาดนัดคนดีนะครับจากนั้นท่านก็มาที่งานแข่งขันกีฬานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยขยันขันแข็งมากเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงและการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีและก็มิตรภาพระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรถแท็กซี่และเครือข่ายในชุมชนด้วยนะครับถือว่าเป็นการกระชับมิตรและก็กระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมกับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและเร่งตัดแต่งต้นไม้เสี่ยงล้มในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวครับก็เมื่อวันที่5กันยายน2569เนี่ยเกิดเหตุต้นสนหักโค่นทับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงบริเวณสวนสาธารณะริมถนนเยื้องอ่าวนางแลนด์มาร์คนะครับจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับล่าสุดท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่แขวงทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีการเร่งนะครับผมในการที่จะประสานงานบูรณาการกันนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ตัดแต่งในเรื่องของต้นไม้ที่เสี่ยงจะล้มนะครับก็ต้องบอกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เราเนี่ยจะต้องเร่งในการที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับผมในที่นี้นะก็ทางทีมงานสทภูเก็ตก็ขออนุญาตนะครับแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับด้วยนะครับผมทางด้านของท่านแสงสุรีซองทองนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ครับโดยเฉพาะบริเวณของชายหาดลานกิจกรรมนะครับผมรวมไปถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีต้นสนที่ต้องบอกว่ามีอายุยืนยาวเก่าแก่เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเสี่ยงนะครับผมต่อการที่จะหักโค่นลงมาในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมแรงนะครับเจ้าที่จึงต้องได้เขาเรียกว่าเข้าไปเร่งตรวจสอบแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับพร้อมติดตั้งป้ายเตือนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้สูงที่สุดในพื้นที่นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่กันแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือให้ความร่วมมือนะครับผมตรวจสอบนะครับพื้นที่ที่เราจะไปยืนนะครับว่าเราได้ไปยืนในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรือไม่นะครับที่จะมีต้นไม้หักโค่นลงมาโค่นล้มลงมาใส่เรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านทำร่วมกันนะครับผมเจ้าที่ฝั่งนึงยื่นมือมาฝั่งนึงแล้วเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันครับกับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนสร้างสุขภาพและเสริมสร้างนะครับความสามัคคีของทุกคนในช่วงวัยทุกช่วงวัยเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา5:30 น.หรือ5:30 น.นะครับที่โรงเรียนอนุบาลพังงาท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านก็ได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heart นะครับโดยมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ศิษย์เก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมวิ่งออกกำลังกายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสร้างความสามัคคีครับรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะครับผมต้องบอกว่าทุกช่วงวัยเลยได้เลือกลงแข่งกันตามความเหมาะสมครับมี3ระยะทางนะครับได้แก่ฟันรัน 4.4 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน 10.7 กิโลเมตรและฮาล์ฟมาราธอนนะครับ 21. 1กิโลเมตรนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็รอยยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ได้การเขาเรียกว่ามีการสร้างความสัมพันธ์สารสัมพันธ์อันดีนะครับผมระหว่างศิษย์เก่าผู้ปกครองคุณครูนักเรียนนะครับผมก็งานนี้นะครับถ้าท่านใดที่ได้ไปเห็นในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการวิ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็ภาพอย่างเงี้ยครับหาดูได้ยากนะครับเพราะว่ามีหลากหลายช่วงวัยที่วิ่งไปด้วยกันนะครับนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับผมหาได้ยากจริงๆครับภาพแบบนี้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผมระนองนะครับประตูสู่อันดามันนั่นเองต้องบอกว่าระนองนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569นะครับที่วัดอุปนันทารามตำบลเขาในเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัดปฏิบัติธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนครับประจำปีงบประมาณ2569โดยก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะครับโครงการนี้นะครับต้องบอกว่ามีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องลูกหลานอย่างเงี้ยครับผมได้ร่วมกันจับมือกันนะครับเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระครับร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้นะครับให้มีการกระจายสู่ท้องถิ่นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยหิ้วตะกร้าครับเข้าวัดและช่วยกันอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบวัดนะครับเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเรียกว่าความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ได้ทั้งบุญและก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับได้หลากหลายมิติเลยทีเดียวถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้อย่างดีเลยนะครับก็นี่แหละครับผมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรา4จังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมมากมายที่พยายามเสริมสร้างผลักดันพัฒนากลุ่มจังหวัดของเราให้ก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัดที่ดีนะครับผมจังหวัดท่องเที่ยวที่ดีจังหวัดที่มีกิจกรรมต่างๆที่มีเขาเรียกว่าการเสริมสร้างรากฐานของวัฒนธรรมและสังคมนะครับให้แข็งแกร่งและยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็จบกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรสัยนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับพี่วันชริยาขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

งานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทอย่างรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่า

0: ดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากระตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างใน

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเป็นประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะทั้งรอบรั้วอันดามันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสเสียรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พังงานเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะคะในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของหนี้สินของคุณครูนะคะแล้วก็เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวและขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบเรื่องราวกันค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นผีเอ็มซอกอยู่หน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
7: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
6: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
7: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
6: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
7: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับฟังในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะในเรื่องของการลดภาระหนี้รวมไปถึงดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ส่งในเรื่องของป้องกันหนี้สินที่อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางด้านนายประเสริฐจันทระจวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะของคุณครูทั่วประเทศเลยค่ะก็ได้มีกล่าวถึงนะคะในเรื่องของปัญหาหนี้สินของคุณครูก็เป็นนโยบายแรกที่ให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาเนิ่นนานค่ะทั้งจากปัญหาหนี้สินสะสมการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะแล้วก็มีการขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะจึงต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศค่ะเพราะเป็นการ ไม่เป็นหนี้คือสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูค่ะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขค่ะท่าแล้วก็มีการทุ่มเทช่วงเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยมีการรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะที่อยู่ตามที่ต่างๆนะมารวมกันไว้ในเป็นที่เดียวกันค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะเพื่อที่จะรวมหนี้ทั้งหมดจากสถาบันการเงินแล้วก็สากลต่างๆค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการแก้ไขแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะรวมไปถึงการแก้ไขในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูนะที่อยู่ในภาวะล้มละลายกันด้วยค่ะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ30อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางการแก้ไขหนี้ตรงนี้ให้ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกกันเลยค่ะจากข้อมูลนะจากสถิติตัวเลขจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพบว่ามีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะคุณผู้ฟังจำนวน116แห่งนะมีสมาชิก 862,539 รายนะแล้วก็มีเงินทุนที่เป็นเงินกู้รวมนะคะกว่า1,545 ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะก็มีค่าเฉลี่ย 5.6% ค่ะสูงสุดถึง 9% ทีเดียวนะคะถือโดยมีสหกรณ์15แห่งนะคะหรือว่า13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ค่ะดังนั้นค่ะการแก้ไขในส่วนของปัญหาหนี้สินของคุณครูนะก็จะมองเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าหากเราไม่ลดตรงนี้ในส่วนของต้นทุนก็จะต้องหาเงินอื่นนะมาโปะใหม่นะก็จะเป็นในเรื่องของหมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะทั้งนี้ค่ะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ของสหกรณ์ก็ยังมีความสูงอยู่นะภาระหนี้สินแล้วก็ระยะเวลาชำระก็ยังไม่มีความเหมาะสมนะแล้วก็สมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีกนะจนทำให้ปัญหานี้ค่ะกลับมาอีกครั้งจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารจัดการหนี้ของคุณครูแต่ละคนค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้หารือกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ผ่อนปลนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็หาจุดร่วมเพื่อที่จะให้ครูส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะในแต่ละเดือนโดยกำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางนะเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาค่ะรวมถึงการพิจารณาถึงระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การปรับปรุงให้ทันกับการดำเนินงานของสหกรณ์ยุคครูในปัจจุบันด้วยค่ะมาตรการที่2นะคะมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์ค่ะโดยให้สมาชิกนะมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยนะคะร้อยละ30นะของเงินในส่วนของเงินเดือนแล้วก็มีการระบบจัดการนะคะเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้มีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของประเด็นที่3นะคะในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรครูเนี่ยค่ะให้อยู่ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตพร้อมทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีเลขาธิการนะคะสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายแต่ละหน่วยนะพร้อมที่จะเผชิญผู้แทนคณะพร้อมทั้งเชิญผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะสามารถดำเนินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะ สำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสหกรณ์ที่มีในเรื่องของการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ต้นทุนในการดำเนินงานปล่อยเงินกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยเหลือนะคะสมาชิกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเงินทุนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ในเรื่องของแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงค่ะการรวมหนี้สินเป็นก้อนเดียวแล้วก็การปรับแบ่งชำระหนี้การยืดหยุ่นระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะสอดคล้องกับรายได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ให้ความสามารถในการชำระหนี้สินของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมีการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะมาช่วยลดภาระทางการเงินของสมาชิกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์ด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องมือเครดิตล็อกนะมาใช้ในร่วมกับบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะปัจจุบันค่ะมีสหกรณ์14แห่งนะคะนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิกแล้วกว่า914รายแล้วนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิกกว่า860รายค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางการกำหนดอัตราเงินปันผลนะคะให้อยู่ในช่วงระดับที่มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเพื่อที่จะให้บริหารจัดการนะคะในส่วนของสหกรณ์มีความสมดุลแล้วก็ไม่เพิ่มแรงกดดันให้กับต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบเนี่ยโดยพิจารณาจากความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้แนวระยะยาวด้วยแล้วก็ภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่จะทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ต้องทำให้ครูเนี่ยค่ะมีหนี้สินมีหนี้ที่สามารถบริหารจัดการได้นะมีเงินเหลือใช้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีระบบที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าปัญหาที่ต้องเร่งกันแก้ไขปัญหาก็คือครูบางท่านเนี่ยส่วนมากมีภาระหนี้จนหักเงินเดือนในสัดส่วนที่มีความสูงมากเหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ของเงินเดือนนะซึ่งกระทบต่อในเรื่องของการดำรงชีวิตโดยตรงเนี่ยทั้งนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคุณครูจึงเป็นทำไปตามกับควบคู่กับเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการผ่อนภาระผ่อนในเรื่องของแต่ละเดือนนะปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้แล้วก็ป้องกันการเกิดหนี้ใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้มีนโยบายออกมาเพื่อที่จะช่วยคุณครูในด้านนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมการก็มีการร่วมกันทั้งศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะดำเนินการเร่งศึกษารายละเอียดด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางการปรับหนี้และข้อกฎหมายนะก่อนที่จะมีการรายงานผลในส่วนภายใน30วันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะให้ครูมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็สามารถกลับไปทุ่มเทกับการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ยังได้ร่วมกันกับธนาคารออมสินค่ะจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะโดยลดในเรื่องของอัตราเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคสมาชิกชพสแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาค่ะให้เหลือเพียง 3.5% ต่อปีเท่านั้นนะคะอันนี้จนถึงวันที่จนถึงเดือนธันวาคม2570นะคะก็ถึงธันวาคมปีหน้าได้เลยนะคะสำหรับดอกเบี้ยที่มีการปรับลดลงจากธนาคารออมสินค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยค่ะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% ค่ะเพื่อให้นำในส่วนลดตรงนี้ค่ะไปใช้ในเป็นเงินที่ชำระในแต่ละเดือนจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่ม ในการปิดหนี้ให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายทรงพลนะคะชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะโครงการออมสินก้าวหน้าไปกับครูนะคะก็มีในส่วนของธนาคารเองก็จะช่วยปรับดอกเบี้ยให้เหลือแค่ 3.5% ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะตั้งแต่ปี2548นะคะจนถึง2558ครอบคลุมทั้งลูกหนี้ที่ผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาตามปกติแล้วก็กลุ่มลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนจ่ายนะจำนวนรวมกันกว่า 280,000 บัญชีค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็หลังจากที่ธนาคารก็มีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะรับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 บัญชีค่ะโดยโครงการจะปิดรับสมัครในการลงทะเบียนจนภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ไปยังลูกหนี้ครูนะที่ได้รับข้อความหรือว่าได้รับแจ้งสิทธิ์จากธนาคารแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยค่ะลูกหนี้ครูชพคแล้วก็ชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลนะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนลดดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570กันเลยค่ะและก็ยังคงนำการชำระค่างวดในแต่ในจำนวนเท่าเดิมแต่จะส่งผลในเรื่องของค่างวดจะมีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราเอาดอกเบี้ยเนี้ยลดในส่วนของการใช้จ่ายให้กับคุณครูนะแล้วก็ในส่วนของส่วนลดก็เอามาโปะในส่วนของเงินต้นก็จะทำให้ระยะเวลาในการจ่ายเงินต้นหรือว่าการลดลงของหนี้สินเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกับธนาคารออมสินที่นำมาส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมารับฟังเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเพิ่มเติมจากช่วงที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของข่าวดีสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็มีการเปิดบ้านพึ่งวัดเนี่ยที่พักใกล้กับโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะบ้านพึ่งวัดนะคะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนที่จะมีวันนัดแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากมีการในกรณีที่ตรวจรักษาเสร็จช้าแล้วก็รอในเรื่องของรถสาธารณะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะในส่วนของขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับขั้นตอนในการเข้าขอรับบริการนะคุณผู้ฟังก็มีการเตรียมในเรื่องของใบนัดของคุณหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยค่ะแจ้งความประสงค์ว่าขอเข้าพักได้3ช่องทางนะทางแรกนะช่องทางโทรศัพท์มือถือสามารถโทรนัดหมายได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็แจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือว่าติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมกล้าวได้เลยนะอันนี้คือ3ช่องทางช่องทางแรกเบอร์โทรนะช่องทางที่2ก็คือแจ้งคุณพยาบาลนะที่ประจำอยู่ที่ตึกที่เข้ารับการรักษาได้เลยแล้วก็ช่องทางที่3นะก็ศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมกล้าวนะคุณผู้ฟัง3ช่องทางเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยนะคะ1คนสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนนะคะแล้วก็กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันเพื่อที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการเข้ารับการรักษาแล้วก็หากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันเพื่อที่จะรอในส่วนของการกลับในส่วนของภูมิภาคภูมิลำเนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้โครงการวัดพึ่งขออภัยค่ะโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะให้มีที่พักที่สะดวกใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์แล้วก็ทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมเอกสารแล้วก็ขั้นตอนในการติดต่อรวมไปถึงการเช็คสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขในการเข้าพักได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการเข้ารับการรักษาที่เวลาเราไปคุณหมอนัดบางทีหมอนัดช่วงเช้าน้อง9โมงเช้าหรือ8โมงครึ่งอาจจะเดินทางไปไม่ทันนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตอาจจะเดินทางไปในพื้นที่ไม่สะดวกในช่วงเช้าก็สามารถไปพักก่อน1คืนที่ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการเตรียมเอาไว้ให้ก็ถือว่าสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็กรณีที่มีการตรวจล่าช้าหรือว่ามีการรอฟังผลในเรื่องของผลการตรวจของคุณหมอนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ก็สามารถพักต่อได้อีก1คืนค่ะเงื่อนไขต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรตามเบอร์โทรที่น้องน้ำฝนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่ฝากกันมาจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับสถาบันอาหารขออภัยค่ะร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและก็ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบ ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะพร้อมที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในระยะที่2ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการค่ะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานนะคะรวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะการสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์แล้วก็การประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ค่ะเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้าในชุมชนค่ะส่งผลให้กิจการชุมชนนะคะ49แห่งจาก32ขออภัยค่ะจาก23จังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทนะคะผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะได้รับการยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยทางอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานเพื่อที่จะซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและก็การตรวจรับรองด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยทางอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการดังกล่าวค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็นวัตกรรมควบคู่ไปกับการต่อยอดทรัพยากรแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างข้อมูลสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีเวลาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคุณผู้ฟังก็เดือนนี้กันยายนเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอยากให้มีต่อไหมคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนอยากให้มีต่อเหลือเกินนะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องอยู่ในนโยบายของภาครัฐนะก็เป็นในเรื่องของโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานวิจัยซุปเปอร์โพลนะโดยมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนกว่า 1,128 ตัวอย่างนะก็พบว่าประชาชนร้อยละ63เกินครึ่งค่ะคุณผู้ฟังประมาณ 60% นะคะ 60% ขึ้นมีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 นะก็ขออภัยค่ะในขณะที่ร้อยละ 47.7 นะคะก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางแล้วก็ร้อยละ 11.5 ก็มีความพึงพอใจน้อยถึงไม่พอถึงไม่พอใจนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยนะ 60-40 นี้ในเดือนกันยายน2569ค่ะตอนนี้ค่ะก็มีแนวเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคุณผู้ฟังจะสิ้นสุดใน30กันยายนนี้แล้วก็เป็นสุดท้ายของโครงการนะทางโดยรัฐก็มีการเชิญชวนนะให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์นะสามารถเร่งใครที่ยังในทุกๆเดือนมีวงเงินเหลือก็เดือนสุดท้ายแล้วนะคะอย่าให้เหลือนะเราต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่านะคุณฟังก็แป๊บเดียวนะ 1,000 หมดแล้วใช่ไหมคะก็มาช่วยในเรื่องมาดูในเรื่องของวงเงินที่คงเหลือเพื่อที่จะช่วยในเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถลดค่าครองชีพตรงนี้ไปได้แล้วก็มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยกระจายเข้าสู่ร้านค้ารายย่อยได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความพึงพอใจระดับสูงทั้งนี้ค่ะตัวเลขล่าสุดนะก็มียอดใช้จ่ายสะสม 1,000ขออภัยค่ะ 138,379.3 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อยเลยนะประชาชนใช้สิทธิ์แล้วประมาณ26ล้านนะ 40,623 รายค่ะร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1,192,565 รายนะคะสิทธิ์จะสิ้นสุดนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายรัฐบาลก็จะเริ่มจ่าย 60% นะคะสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถทบได้แล้วนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายร้านค้าบางร้านที่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายก็มีการเริ่ม ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆนะหลังมีเสียงเรียกร้องให้มีการพิจารณามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อที่จะหลังจากที่มีการสิ้นสุดโครงการค่ะวันนี้ก็วันที่9แล้วคุณผู้ฟังใช้จ่ายกันในส่วนของไทยช่วยไทยพัฒน์เหลือกันอีกประมาณเท่าไหร่คะบอกต่อกันได้ไหมนะในส่วนของร้องน้ำฝนก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าจะสั่นบริหารเนาะจะสั่นบริหารในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันดีๆก็เผื่ออาจจะมีข่าวดีเนาะก็อยากให้มีข่าวดีเหมือนกันค่ะว่าในส่วนของปีงบประมาณหน้าจะมีโครงการนี้อีกหรือไม่ก็ลองมาติดตามกันต่อดูในปีงบหน้าละกันค่ะก็ในส่วนของทางกระทรวงการคลังว่าจะมีนโยบายอย่างไรออกมาอีกบ้างนะคุณฟังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงหน้าค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังมีคนฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปในระยะถัดไปค่ะนอกจากเนื่องจากร่องมรสุมนะคะก็มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะสำหรับณตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะก็มีแดดค่อนข้างแรงอยู่นะเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายหรืออาจจะเป็นตกในระยะสั้นๆนะคะในช่วงเย็นแล้วก็กลางดึกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังในส่วนของการติดตามพยากรณ์อากาศก็สามารถติดตามได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าทางเพจ Facebook ต่างๆนะก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันน้องน้ำฝนนะคะก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทางFacebook Live สวทพังงานรีเดียวกันด้วยค่ะรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็โซนตะกั่วป่านะแล้วก็คุณผู้ฟังจากจังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่รับฟังรายการของเราเป็นประจำในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลตารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประ

0: ือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมภาพท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
3: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
2: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
4: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์นะคะ

0: ขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppmสะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตัดเองเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาท จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
4: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
5: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับพนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
8: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางคือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3คือเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
10: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
9: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
8: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
11: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียน จะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน Eและยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
8: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
12: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
14: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
13: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
8: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
1: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่า เกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวานยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8-13กันยายนนี้ พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0 เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0 เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1 เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
17: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
16: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝัน หากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายทั้งฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้
1: มีบางคนบอกเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสันกลาคีรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินความสูง300เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเลภูเขาน้อยใหญ่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไปภาคใต้และอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชวนไปนราธิวาสเพราะว่าวันที่12-21กันยายนนี้นะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับสวนร.5นั่นเองเขาเรียกกันสั้นๆนะครับกำลังจะมีงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็จะมีการแข่งขันเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17-20กันยายนนี้นะครับณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12-21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาเช่นนี้แหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวจริงของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ12-21กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4วันคือ17-20กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ12-16แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการ

0: งานหนึ่งค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่า Gas Techนะคะ Gas Tech 2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมาหารือการขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับชาตินะคะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่14-17กันยายนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีผู้แทนภาครัฐกว่า30ประเทศผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนวิทยากรเป็นพันคนนะคะบริษัทชั้นนำพันแห่งจาก150ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยภายในงานเขาจะมีการประชุมมีการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIS Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14-17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
1: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพ
0: ระดับโลกนะ
1: ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริ
0: ม
1: การเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี34ครับพี่สุภัชริน
0: ะ
1: ครับปี2534ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ
0: ้
1: โหคลาสสิกมากนะ35ปีเวียนมาศูนย์ประชุมสิริกิติ์นั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับ World Class แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับเอาล่ะครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตรดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามมาใน Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก
2: ็
0: ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
0: ลืม
2: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการหลงลืมได้บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าพรมมิบำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้าง
0: มี
2: ขายที่ไหนบ้างพรมมิอ๋อเข้าใจแล้ว พยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ใช่เบอร์02-276-9718
0: ใช่ค่ะ
2: หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได้
0: สายพันกัน

0: ่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะจัดรายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะจีบบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพรมิเองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมอนเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนภายที่บำรุงสมองมีสารสำคัญพวกบาโคไซด์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของปรับจับเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้ก็มีเราก็มีถ้าอยากจะรับจริงๆอ่ะมาหาเราที่คลินิกการกุศลพรุ่งนี้ก็ได้ mm-hmm. นะคะเราก็มีตัวเนี้ยจัดอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมแต่ว่ามันก็ยังมีของจีบบัวแดงนี่รู้สึกน่าจะเป็นของอภัยภูเบศก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยภูเบศดูแล้วอีกตัวนึงก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่มไตรเทอร์ฟีนอยด์พวกนี้ต่างๆเนี่ยมันได้ตั้งแต่สมานแผลลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เขาบอกช้ำในกินใบบัวบกอะค่ะก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดูแลเรื่องของความจำงานวิจัยก็สนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของความจำต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันใบบัวบกก็กินสักแค่วันละ6-7 ใบ 6-7 ก้านแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องกินต่อกันนานๆคำว่าลืมของคุณแม่เนี่ยค่ะเช่นไปเอาอะไรในตู้เย็นแล้วลืมอย่างเงี้ยเราเองก็เคยนะคะไม่ใช่คุณแม่เป็นอย่างเดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหนอันเนี้ยอันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปแล้วไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงแล้วการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สจะเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนถีบจักรยานอากาศอะไรพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่เล่นไพ่ผสมสิบอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพอะไรก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อกเชยโป๊ยกากพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีการวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกกับบรอกโคลี่ด้วยว่าช่วยเสริมเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เลยเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมอง ัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กลีบบัวแดงของอภัยภูเบศก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอถ้าผิดขออภัย
2: อ
1: ีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยๆทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์ไว้ให้เลยจากคุณจันทาได้เบอร์แล้วคุณจันทาเราก็อยากตอบนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดก็ปวดศีรษะไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสมให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานทรายพวกนี้ได้หมดค่ะเราก็ต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นด้วยนะคะแล้วก็จะได้รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็จะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนวัดสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซึ่งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เพชรเกษมซอยเพชรเกษม60ใกล้แยกที่44เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
2: เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ
1: เรียบร้อยค
2: ่ะวันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
0: โอ้วันนี้คุณ
2: มีสายมารอ
0: จากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยให้รอนาน
3: หมอว่าไอ้ถาวรเปลี่ยนอธิษฐานแล้วเอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60เม็ดของอภัยภูเบศนะไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องหรือว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
1: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอภัยภูเบศเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เม็ดแล้วก็มี60เม็ดก็ทานครั้งละ2เม็ด3มื้อหลังอาหารนะคะ
1: ก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: เหยียดยืดกำลังพอดีเป็นกระดูกเสื่อมเลยค่ะไอ้กระดูกพรุนเดี๋ยวมันรอค่ะแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเก็บไม่เหมือนกันเลยค่ะกระดูกเสื่อมไม่กระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหมอ
1: ค่ะยังไงก็เหยียดยืดด้วยนะคะพยายามเหยียดยืด
3: ค่ะยังไม่ทราบว่าทานไปต่อได้หรือว่าเป็น1กระปุกหมด60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะถาวรเตียงเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลง
3: แล้วก็หยุดทานไปเรื่อยใช่มั้ยคะ
1: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล
3: ้
1: วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกัน2ทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารอยู่ค่ะ
1: มีค่ะถ้าเราความดุพุนก็ระวังล้มนะคะ
3: ตัวเล็กค่ะน้ำหนัก38โลเองค่ะ
1: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบว่าเห็นหมอบุกคุณเยอะแต่ยังไม่เจอหมออโถหมอกระดูกเยอะแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมันติดผงจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนึงคือหมอรับผิดเรื่องกระดูกพุนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าไอ้น้ำมันงาสกัดหนึ่งช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
1: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ค่ะทาน7วันสลับกับไอ้อะไรถั่วงา4ช้อนเห็นจดได้หลายปีแล้วค่ะ
1: งา4ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่ว4ช้อนโต๊ะโรยในข้าวก็ได้
3: ช้อนชาหรือช้อนคาวคะ
1: ช้อนคาวค่ะช้อนคาว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายในกี่วัน14วันใช่มั้ยคะ
1: 10 15วันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรก5วัน
3: สล
1: ับ
3: ก
1: ับ
3: สลับกับไอ้น้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องหยุดพัก
3: 7วันใช่มั้ยคะ
1: กินผงกับน้ำมันงาทาน7วันค่ะแล้วก็งา4ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4ช้อนโต๊ะเนี่ยทาน15วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคำว่าพักด้วยพักไป1เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1เดือนเลยแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำมันงากับขิงผง
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณ
1: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณหมอมากค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: คุณเสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดนะรีบโทรมา
0: เผื่อไว้ก่อนเลยนะไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร่
2: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
0: ครับ
2: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
0: ครับ
2: มีคุณธยาพัฒน์ถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
1: ล
2: ิ้
1: นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบำรุงเลือดหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจำสอบถามเขาว่ายาบำรุงโลหิตอะวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบำรุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสมกับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส
2: ่
1: วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
2: ้
1: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมกั้วปากเนี่ยการอมกั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้ม
2: ใช
1: ้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาสารส้ม2ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบนี้เอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะใช้รักษาแผลเราก็ดินออกมาเท่าที่เราอมได้อะค่ะปริมาณเท่าที่เราอมได้อมเช้ากับอมก่อนนอนเช
2: ้
1: าตื่นมาอมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังจากแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยก็อมกั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งกั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
0: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณอะไรคะ
4: คุณประยูรบุญมีรัตน์
1: สมเด็จครับ
2: ค่ะคุณประยูนถามได้เลยค่ะ
1: ค่ะถามอาจารย์มาว่าไอ้สรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยังอะไรนะคะไม่ได้คิดค่ะขอโทษอ
2: ีกรอบนึงค่ะ
1: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
4: อ๋อมีคนเอาไปทำ
1: ลูกใต้ใบนะครับ
4: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจับไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
2: ลูกใต้ใบค่ะ
1: ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย
2: ์ค่ะ
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค
4: ุ
2: ณประยูนจากกาฬสินธุ์นะอยากใต้ใบ
0: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
2: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
0: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
4: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้
2: ค
4: ่ะมันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างนี้นะคะกระต่ายที่ก็เอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนี่ยวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนี่ยวนำให้เขามีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็ดูช่วยมันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาร่วมด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรร
2: ม
4: ยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหนก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกใต้ใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
2: ยาก็ช่วยไม่ได้
4: ไวรัสตับมันก็ช่วยไม่ได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
2: ะ
4: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
0: ่
4: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมว่าพฤติกรรมมันเป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์อยู่ในกรง
2: ค
0: ่ะแล้วครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ คุณชงคะถามเลยค่ะ
5: ถามคุณท่านหมอว่าตะไคร้เครื่องโคจะเกิดอาการโรคเพาะครับผมมียาไม่ทัน
4: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
5: ระคายเคืองโคจิตโคครับนานมากรักษาหมด
4: คุณแล้วอาการระคายเคืองคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับผมมันเพียงระคาย
4: แล้วระคายแล้วเรากินยาล
5: ผมจะ
4: แล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอ่ะยังพอยังคงเสื่อมอยู
5: ่เนื้อหูงั้นก็เอาใจ
4: ทีนี้คุณธงใช่ไห
2: มมาตู
4: ลูก
5: รู้จักครับผม
4: รู้จักนะเอาลูมาเอามาปิ้งให้หอมมีรอยไหม้ด้วยนะจะได้ลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารมีรอยไหม้นิดๆติดไปทุกปิ้งเสร็จเรียบร้อยพักไปออกไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอม

0: หัวแห้วหมูไหมคะ
1: ทิ่มมากที่บ้านผม
0: มันเป็นหัวใต้ดินนะเป็นหญ้าแห้วหมูอ่ะ
1: ครับผมครับผม
0: นั่นแหละมีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ใหญ่คะล้างให้สะอาดบุให้แตกบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวงลูกยอแกใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
1: โอ้ครับ
0: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตรกรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
1: เป็ดนี่ครับคุณหมออ
0: ะไรคะ
1: เป็ดช้อนโต๊ะนี่ครับหมอ
0: 7ช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5 cc ก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็น
1: ครับ
0: ดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15อาการมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกินไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
1: คร
0: ับ
1: ผมระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้แค่ระวังอาหารการกินครับ
0: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย่าลืมลูกยอนะคะค่ะค่ะ
2: หายไวๆนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพคลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อน ทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: การช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์แนดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ02-2769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลฟ์มาค่ะอาจารย
3: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อนคนเป็นโรคอะไรบ้างที่มีควรกินครับผมอาจารย์
0: เบาหวานค่ะ
2: เบาหวานแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: เบาหวานเนี่ยไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโพแทสเซียมก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโพแทสเซียมสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมเราเท่าไหร่ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะค่าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือน
2: ค่ะ
0: เราก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักหนึ่งประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็มันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
2: ค่ะอันนั้นก็เรื่องของการกินเหลือมน้ำมะพร้าวนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
9: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
9: ไม่มีครอบครัวเลยญาติก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าคุณหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจ้าเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยว่าย
2: ังไงนะคะคุณป้าย
9: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้แม่มันไม่สะดวกอยู่คนเดียวอะแต่ก็อยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้วแล้วนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจริงๆมันยังไงล่ะคะได้
10: คุณป้า
9: จะได้ไหมคะ
10: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
9: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานศุกร์ไปแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะคนเดียวนะ
10: อันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
9: ที่โอ้เหรอที่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
2: ป้าโทรไปที่ไหนคะ
9: โทรไปบนนี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์หน่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะที่เขาก็โทรมาหา
2: ไม่ถึง
9: มาเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
2: ไม่ถึงไม่ถึงใครโทรมาหาค่ะมาหาป้าค่ะ
9: พี่ค่ะออนอุมา
2: อ๋อรายการอีกรายการนึงรายการของคุณออนอุมา
3: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
2: ร่วมด้วยช่วยกันของ
3: ไม่ร่วมด้วยช่วยกัน
2: เป็นรายการของสถานีนี่นะคะเดี๋ยวสักครู
3: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรใหม่ทีไหมหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไว้ไหมหรือไงฮะ
9: คุณป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วบอกว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์
3: 0 8ได้เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณ เดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
2: ่
3: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
2: ้ค่ะ
3: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
9: ใช่ค
2: ่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
3: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
3: อย่าเพิ่งวางนะครับ
2: ค่ะ
11: ค่ะค่ะค่ะ
2: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
3: ใช่
2: เกษตรพืชผลนะคะ
3: รายการได้รายการยอดเยี่ยมด้วยนะได
2: ้
3: รับรางวัลเลยนะ
2: อาสาช่วยประชาชน
3: ครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
3: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย์
10: ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำติดทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบกระเพาะอาหารต่างๆลำไส
2: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
3: หลุดไปทั้งค
2: ู่ เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมมันจริงบ้านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่าง
3: ดีเลยนะ
2: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์ดิบเย็นนะคะ
3: เย็นจริงๆนะ
2: ค่ะเขาก็จะมาตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
3: ใช่
2: นะคะแต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตรดาวก็ว่างอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
3: คราวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวรอติดต่อมาที่อาจารย์อยู่ไหมครับ
11: อยู่แล้วค่ะ
2: อาจารย์กลับมาแล้ว
3: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
10: ว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยจากการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นลอง
2: ๆ
10: อาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
2: ค่ะเรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
3: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที
2: ่ตัวอื่น
3: ช
2: ื่
3: อตัวอื่นที่เชื่อถือได
10: ้ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่
2: อ
10: นเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
2: ้อ๋อค่ะแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
3: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
10: ์คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้มันก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอะลูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยรู้สึกว่าบ่ายๆก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอยระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาวไข่ขาวเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไตได้น้อยๆหน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
3: ขอบคุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีจ้า
2: จ้า
10: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะยายทองสาดอนศิลานะคะ
10: อ๋อจ้าย
12: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะ
10: จ้า
12: จ้าแล้วยายก็เป็นไออะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรล่ะช่วงอะไรหกหกอะไร
3: ค่าไตเหรอครับ
12: ในช่วงหกเลขหกนี่แหละที่ยายตรวจจ้าแล้วเขาก็ให้ยายมาทำผู้ไอกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรหนาให้มันระบายง่ายอะไรน่ะยายก็เลยสงสัยที่ไอใบบกน่ะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มจริงน่ะมันมีอะไรมันเสียทางไกไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบให้ยายทราบหน่อยค่ะ
10: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่าหกของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะ
12: กินสดๆได้ไหมคุณหมอ
10: กินสดก็ได้ค่ะสักสามสี่ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืมแล้วก
12: ็
10: อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของเค็มอย่าไปกินอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
12: จ้าๆๆยายกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
3: โอ้ดี
12: ค่ะถูกมั้ยคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกมั้ย
10: จ้าๆถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
12: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขับสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวีลแชร์เอาอย่างเนี้ย
2: อ๋
10: อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
2: ค่ะ
12: ไม่พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
10: ถ้าคุณเป็นโรคไตผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนั้นลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
2: จ้า
12: จ
2: ้าเรียบร้อยนะคะ
12: ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากๆยายติดต่อตั้งหลายเที่ยวแล
10: ้
12: วนะน
10: ี่คิด
12: ใจแล้วนะนี่
2: จ้าขอบคุณค่ะคุณยาย
12: สว
2: ั
12: สด
2: ี
12: ค
2: ่
12: ะ
10: สวัสดีค่ะ
2: ยายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
3: สดใสจริงๆแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบัวบกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย
10: ์จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้พอมันเป็นผักสีเขียวแล้วพอผู้ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็บอกกินสัก 3-4 ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
3: แต่ใบบัวบกนี่ผม 3-4 ก้านนี่ไม่น่าพอนะ เล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะ
3: ก็กินเป็นกำเลยนะ
10: ต้นมันนะคะต้นมันน่ะ
2: แล้วก็กินแต่ไม่ให้กินกับน้ำพริก
10: แต่ว่าไม่เดี๋ยวไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกเด
3: ี๋
10: ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
3: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
13: จังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
2: ปราจีนบุรีนะคะ
3: นะครับ
13: กมลปราจีนบุรีครับ
3: ครับผม
10: ค่ะ
13: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1กล่องนะครับ
10: ค
13: ่
10: ะ
13: แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยก
10: ็
13: น้ำตาลน้อยนะครับ
3: ครับ
10: ค่ะ
13: กล่องแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห
10: ้อค่ะ
13: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
2: โอ้ค่ะ
10: โอ้
13: มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
2: ค่ะ
10: ค่ะ
13: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะครับ
2: เก่งค่ะ
10: ดีค่ะ
13: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตราว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1กล่องเนี่ยมันจะเป็น ผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้
10: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบอกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
13: ครับ
10: นอกจากไม่มีปัญหาอะไรทาน
13: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
10: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
13: ครับผมครับ
2: ทานได้
10: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80นะคะเนี่ย
13: 80นะก็เป็นนักร้องเก่าเมื่อก่อน
10: โอ้โห
2: ดีเลย
10: เส
2: ีย
10: งหนุ่มมากเลยค่ะ
3: ครับ
2: ฝึกสมองนะคะ
3: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
10: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได้ดี
13: ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
3: โอ้ยยำเลย
2: ดีค่ะ
10: ดีค่ะดีค่ะ
3: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
2: ร้องแนวไหนคะคุณตา
13: ออกนะฮะ
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
10: ค
2: ่ะสวัสดี
3: ค
2: ่ะ
3: ค
2: ุณลุงกมล
10: สวัสดีค่ะ
3: โอ้โหนี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับอาจารย์นี่แก้อัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
10: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะหรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
2: ครับดีนะ
10: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยค่ะ
3: คลายด้วยในตัวนะ
2: ค่ะใช่ค่ะรับอีกสักสายนึงนะคะ02-276-9718นะคะม
3: ี
2: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
3: คุณหน้าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
10: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่อยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันมันก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
3: กับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณหมอครับ
10: สวัสดีค่ะ
14: คือผมก็ถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมไม่รู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
2: หูตึง
14: ครับไม่รู้จะกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
10: ตอนนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
14: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
10: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้ถูกต้องควรพบหมอหูจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นน่ะไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
2: นะคะให้เขาไปหาหมอ
14: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังยังดีๆ 20,000 กว่า
2: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
10: ต้องตรวจแล้วค่ะ
14: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว
2: ค่ะ
10: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
14: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
10: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆแต่บางทีคุณหมอนะเขาจะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
14: ขอบคุณคุณหมอ
10: ค่ะ
14: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
2: ค่ะคุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
3: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
10: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได
2: ้
10: ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย2 โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
2: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
10: ชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย์
10: สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ค่ะเราอยากได้รากชะพลูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพี่ลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
2: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะแล้วจะทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
10: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
2: ค่ะ
3: เอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
10: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
15: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 140,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี 2,569 เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืช นะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของคนล้ำค่า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้ง

0: สวัสดีค่ะทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะเราจะพบกันทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็พบกันทาง Facebook Live นะคะของทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันค่ะเราจะพบกันกับรายการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1ที่3และที่5ของทุกๆเดือนค่ะในเวลาประมาณนี้ค่ะ14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวลาวัลย์คล้ายสิริค่ะก็มาพร้อมกับน้องเจนค่ะคุณกิตติทัศน์งามพร้อมค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเป็นฉบับที่3แล้วแล้วก็การแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเป็นฉบับที่6ค่ะและการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นฉบับที่8แล้วก็พระราชบัญญัติเทศบาลนะคะเป็นฉบับที่15นะคะเราจะมาพูดกันถึงการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินะคะในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะอบจ.ไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุดก็คืออบต.นะคะทั้ง4ฉบับนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังอย่างไรเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะมาสรุปให้ฟังแล้วก็จะพยายามให้เป็นถ้อยคำแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เป็นข้อกฎหมายมากจนเกินไปแล้วก็เข้าใจง่ายรับฟังได้ง่ายนะคะซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ของการที่เราจะมาแก้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติตรงนี้น้องเจนสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว่าเรามีประเด็นอะไรหลักๆในการแก้ไขในส่วนนี้ที่เราจะเอามาพูดคุยให้ฟังค่ะ
1: ครับประเด็นส่วนใหญ่นะครับพี่โอก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับนะครับก็เป็นคุณสมบัตินะครับและคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของนายกอบจ.นะครับของนายกอบต.แล้วก็นายกเทศบาลด้วยครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามด้วยครับในการยกเลิกนะครับลักษณะต้องห้ามที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผม
0: ซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดกันในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้อยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะก็พักฟังเพลงสักช่วงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลงรายละเอียดกันว่าที่น้องเจนพูดคุยกันมาแต่ละประเด็นเมื่อกี้ค่ะมีรายละเอียดอะไรอย่างไรกันบ้างค่ะ

0: ค่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่กลืนไปแล้วช่วงแรกว่าเราแก้ถึง4ฉบับด้วยกันก็คือพระราชบัญญัติของการเลือกตั้งของกกต.เองของอบจ.ของเทศบาลและของอบต.นะคะเราจะมาดูกันทีละฉบับนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรที่น่าสนใจจึงได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะประเด็นของการแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกกต.ก่อนนะคะมีแก้อยู่ถึง5ประเด็นเลยนะคะก็อยากจะพูดคุยในช่วงนี้ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ในส่วนของประเด็นของการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครนะคะตรงนี้จะให้น้องเจนมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังค่ะ
1: ครับผมก็นะครับใน3ประเด็นนะครับที่พี่โอนะครับพูดมาเมื่อกี้นะครับก็นะครับเดิมนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามตามวงเล็บ3ของมาตรา50เนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้นะครับว่าบุคคลที่จะมาสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับในกิจการหนังสือพิมพ์ใดๆเลยนะครับผมแต่ในกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับมีการเพิ่มเติมนะครับให้ยกเลิกข้อความเดิมนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมอีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนท้ายว่าที่ยังคงมีการดำเนินกิจการอยู่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการแบบมีบุคคลนะครับที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับในการลงรับสมัครเนี่ยเนื่องจากบางกิจการเนี่ยยังไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปยกเลิกการจดทะเบียนแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินกิจการอยู่
0: แล้ว
1: ใช่ครับพี่โอมันก็เลยเขาก็เลยปรับให้มันเป็นปัจจุบันขึ้นนะครับในส่วนต่อไปนะครับของมาตรา10นะครับวงเล็บ21นะครับก็คือในส่วนของนะครับเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับและยังไม่พ้น5ปีนะครับนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนนี้ก็คือจะมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับออกมาว่ามันขัดนะครับต่อหลักสิทธิเสรีภาพนะครับก็เลยยกเลิกความในมาตรานี้ไปนะครับซึ่งเดิมทีนะครับมันเคยมีหนังสือภายในนะครับเรื่องนี้มาแล้วว่ามันขัดต่อหลักนะครับแต่ว่ากฎหมายเพิ่งแก้ปรับให้เป็นปัจจุบัน
0: ค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางที่ทางสำนักงานดำเนินการอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมาตรานี้เราก็ไม่ต้องตรวจสอบแล้วเพราะว่ามาตรานี้เขาพ่วงไปถึงประเด็นที่ถูกโยงไปว่าถึงแม้จะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของ5ปีเนี่ยจะสมัครไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าพ้นไปแล้วก็คือพ้นเลยนะคะก็สามารถสมัครได้ไม่ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามแล้วนะคะค่ะ
1: ครับผมในส่วนประเด็นต่อไปนะครับในส่วนของการรับสมัครนะครับของผอ.กต.ท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพี่ก็คือนะครับในส่วนของพ.ร.บ.ฉ.3นะครับท้องถิ่นสทปท.ฉ.3เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มการตรวจสอบการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับเลือกตั้งเบื้องต้นนะครับก็คือการตรวจโดยเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับตรวจการถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยครับจะเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเดิมทีเนี่ยเราจะซักซ้อมให้ทางผอ.กต.ท้องถิ่นเนี่ยนะครับตรวจสอบก่อนที่จะรับสมัครผู้สมัครทั้งสทอทั้งผอ.อยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายก็มีการอัปเดตนะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนครับผมเบื้องต้นก็ในส่วนของพ.ร.บ.สทอผอ.ก็จะประมาณนี้ครับในส่วน
0: ฉะนั้นผู้สมัครผู้ใดนะคะที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุไว้นะคะในอนาคตเนี่ยในวันรับสมัครนะคะวันใดวันหนึ่งก็ตามใน5วันเนี่ยเราจะดำเนินการตรวจสอบการถูกจำกัดสิทธิ์ของท่านเลยนะคะถ้าปรากฏว่าท่านถูกจำกัดสิทธิ์ท่านก็จะไม่มีสิทธิ์สมัครในวันนั้นเลยนะคะไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากปิดรับสมัครไป7วันแล้วก็ประกาศนะคะเรารู้ทันทีตรวจสอบได้ทันทีตรงนี้กฎหมายให้อำนาจเราดำเนินการได้เลยนะคะก็อยากจะพูดคุยเชื่อมโยงต่อไปในประเด็น เรื่องของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนใดๆนะคะขีดเส้นใต้คำว่าที่ยังคงมีการดำเนินกิจการดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นเพิ่มเติมของกฎหมายนะคะซึ่งประเด็นเนี่ยเขามีเจตนาที่ว่าเขาจะไม่พิจารณาเพียงวัตถุประสงค์บนกระดาษนะคะว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นๆเพื่อการใดเพื่อการสื่อสารมวลชนเพื่อธุรกิจหนังสือพิมพ์เพื่อธุรกิจโทรทัศน์แต่เขาจะดำเนินการตรวจสอบจริงๆว่าการดำเนินการของบริษัทห้างร้านนั้นได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนอันเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้สมัครหรือเปล่านะคะซึ่งก็ล่าสุดนะคะอย่างท่านที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามีคดีกรณีศึกษาของคดีคุณพิธานะคะก็ได้ถือหุ้น IGV นะคะเมื่อพ.ศ. 2567นะคะข้อเท็จจริงณตอนนั้นจะสรุปคร่าวๆนะคะว่าตอนนั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นเนี่ยได้มีการถูกยื่นร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติเพราะมีการถือครองหุ้นของบริษัท IGV ทุกท่านทราบดีว่า IGV ทำเกี่ยวกับโทรทัศน์ใช่มั้ยคะก็เคยเป็นสถานียักษ์นะคะแต่ได้ถูกรัฐบาลเนี่ยได้บอกเลิกสัญญาไปแล้วและบริษัทก็ยุติการออกอากาศไปแล้วนะคะแต่สถานะของบริษัทเนี่ยยังมีปรากฏว่าจดทะเบียนเพื่อดำเนินการทางโทรทัศน์อยู่ฉะนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีมติว่าคุณพิธาเนี่ยไม่พ้นสภาพการเป็นส.ส.ซึ่งเป็นการวางบรรทัดฐานใหม่เลยนะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายไปตีความว่ากฎหมายต้องการป้องกันไม่ให้นักการเมืองเนี่ยใช้อิทธิพลครอบงำสื่อเพื่อสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันนะคะก็ไม่ได้ดูแค่วัตถุประสงค์ที่กำหนดในกระดาษต่อไปก็เป็นบรรทัดฐานใหม่นำไปสู่การแก้ไขในส่วนนี้นะคะว่ายังคงดำเนินกิจการอยู่นะคะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้ในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาดูรายละเอียดว่าการแก้ไขคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแล้วก็วุฒิการศึกษาอายุวาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้างที่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายของกกต.และกฎหมายของอบจ.เทศบาลและอบต.ค่ะช่วงหน้าเรามารับฟังกันค่ะ

0: ข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วก็น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบในส่วนของประเด็นของลักษณะต้องห้ามและก็วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะช่วงนี้เราจะมาเพิ่มเติมในส่วนสำคัญค่ะเป็นส่วนของการปรับเปลี่ยนทั้ง4พระราชบัญญัติไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติของกกต.ของอบจ.ของเทศบาลและของอบต.ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุวุฒิการศึกษาและวาระการดำรงตำแหน่งค่ะเดี๋ยวให้น้องเจนมาพูดคุยในส่วนของเริ่มกันที่อายุก่อนนะคะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจค่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของอายุนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนของอายุเนี่ยนะครับจะเป็นทางพ.ร.บ.ของท้องถิ่นนะครับที่จะกำหนดอายุของผู้บริหารไว้นะครับที่35ปีนะครับอันนั้นเป็นของเดิมนะครับส่วนในการแก้ไขพ.ร.บ.ทั้ง4ฉบับรอบนี้นะครับในส่วนของอายุเนี่ยนะครับจะมาอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.สท.ปท.แทนครับพี่หนู
0: ของกกต.เรา
1: ใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของเรื่องคุณสมบัตินะครับมาตรา49วงเล็บ2เนี่ยนะครับจะกำหนดนะครับไว้ว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
0: ค่ะเดิมกำหนดไว้อย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมีการยกเลิกนะครับของเดิมนะครับแล้วก็ให้บัญญัติใหม่นะครับว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับก็คือผู้สมัครเนี่ยทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คือเริ่มที่อายุ25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ
0: ค่ะก็สรุปว่าผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นก็อายุเท่าเดิมค่ะไม่ต่ำกว่า25ปี
1: ใช่ครับ
0: นับถึงวันเลือกตั้งแต่มีปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศบาลเทศมนตรีต่างๆนายกอบต.นะคะก็ปรับลดจาก35ปีนับถึงวันเลือกตั้งมาเป็นเท่ากับสมาชิกสภาท้องถิ่นก็คือ25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะค่ะเราก็อาจจะได้เห็นคนรุ่นใหม่หน้าใหม่ๆนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนให้ทางผู้มีสิทธิ์ได้เลือกนะคะซึ่งเหตุผลสำคัญในการปรับลดอายุเนี่ยนะคะจาก35ปีเดิมในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะจากอบต.ในส่วนของอบจ.เทศบาลแล้วก็ของอบต.ซึ่งยังไม่รวมผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยานะคะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้จาก35ปีเหลือ25ปีก็มีการมองหลักว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะคะเข้ามาร่วมพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเข้ามาขับเคลื่อนการเมืองการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น1ประเด็นในการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นอิสระและก็มีความหลากหลายด้านบุคคลนะคะพอมีช่วงวัยที่แตกต่างกันมุมมองและก็ประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันน้องๆที่อายุ 25-26 ที่อยากจะมาเสนอตัวเป็นผู้แทนเป็นนายกเนี่ยก็จะได้มีความหลากหลายขึ้นนะคะตอบสนองความต้องการของประชาชนที่กว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้มีความรู้มีความสามารถกันมากนะคะหรือว่าประเด็นที่2ก็คือเป็นการปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเขาจะมีมุมมองที่แตกต่างกับคนรุ่นเก่านะคะถือว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้างของการเมืองท้องถิ่นอย่างมากและสุดท้ายในเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มองในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการดึงศักยภาพของคนหนุ่มคนสาวเข้ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาบ้านเมืองความคิดสร้างสรรค์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้เลือกนะคะว่าจะเลือกหรือไม่เลือกจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่อันนี้คือกฎหมายมาตรฐานเป็นขั้นพื้นฐานในการกลั่นกรองบุคคลมาให้กับผู้มีสิทธิ์ทุกท่านได้เลือกนะคะนั่นก็คือในส่วนของอายุของผู้บริหารท้องถิ่นเฉพาะอบจ.เทศบาลและอบต.ยังไม่รวมผู้ว่าราชการกรุงเทพและก็นายกเมืองพัทยานะคะมาในส่วนนี้ในส่วนของวุฒิการศึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของวุฒินะครับก็เดิมทีนะครับในส่วนของนายกอบจ.แล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับกฎหมายนะครับกำหนดว่านะครับต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับผมแล้วก็หรือนะครับเทียบเท่าหรือเคยเป็นนะครับสจ.นะครับสจ.นะครับสอบจ.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสสนะครับผมซึ่งอันนั้นเป็นส่วนของกฎหมายเก่านะครับแต่กฎหมายใหม่นี่นะครับพี่โอเขาได้ปรับเปลี่ยนนะครับวุฒิการศึกษานะครับโดยเราแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1ก็คือนายกอบจกับนายกเทศมนตรีนะครับนายกอบจกับนายกเทศมนตรีเนี่ยกฎหมายได้ปรับลดนะครับวุฒิลงมานะครับจากปริญญาตรีเนี่ยเป็นไม่ต่ำกว่าอนุปริญญานะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวสนะครับผมในส่วนของนายกอบตนะครับก็คือกฎหมายใหม่ได้กำหนดว่าไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือม.ปลายนะครับในส่วนของคุณสมบัติอื่นเนี่ยในส่วนของนายกอบตเนี่ยก็จะเช่นเดียวกันกับนายกอบจกับนายกเทศมนตรีครับพี่โอ
0: ค่ะสรุปก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ใน2ส่วนก็คือนายกอบจกับนายกเทศมนตรีนะคะเดิมเนี่ยนายกอบจเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าตอนนี้ปรับลงมานะคะเป็นอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวส.หรือว่าเทียบเท่านะคะได้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ปรับลดลงมาให้กว้างขึ้นแล้วก็เดิมเนี่ยนายกเทศมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครต่างๆเหล่านี้เดิมก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันคือปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาให้เท่ากับในส่วนของนายกอบจ.ค่ะก็คืออนุปริญญาตรีก็ได้หรือเทียบเท่าหรือว่าปวส.ก็ได้หรือเทียบเท่าแต่ที่ยังคงเดิมก็คือในส่วนของนายกอบต.ค่ะยังคงเดิมนะคะก็คือที่กำหนดไว้ก็คือไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่านะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของวุฒิการศึกษานะคะอายุไปแล้ววุฒิการศึกษาไปแล้วมาสุดท้ายในส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นกันบ้างค่ะเชิญน้องเจนค่ะ
1: ครับผมในส่วนของวาระนะครับการดำรงตำแหน่งนะครับของกฎหมายทั้ง3ฉบับก็เป็นพ.ร.บ.อบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลนะครับพี่โอเดิมทีเนี่ยนะครับการดำรงวาระการดำรงตำแหน่งของนายกนะครับทั้ง3ประเภทนะครับทั้งอบจ.เทศบาลและอบต.เนี่ยนะครับกฎหมายจะกำหนดว่าดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2วาระไม่ได้นะครับ
0: ค
1: ือถ้าดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2วาระแล้วเนี่ยก็คือต้องเว้นไว้1วาระแล้วถึงจะมีสิทธิ์มาสมัครใหม
0: ่
1: นะครับเพื่อเริ่มนับวาระใหม่2วาระแต่กฎหมายใหม่เนี่ยนะครับกฎหมายใหม่เนี่ยก็คือเขาไม่ได้กำหนดวาระแล้วก็คือสามารถถ้าเกิดชนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ลงสมัครใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับพี่โอแต่ว่าวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยก็คือยังกำหนดเป็น4ปีเหมือนกับกฎหมายเก่าครับพี่โอ
0: ก็วาระก็ไม่อั้นเลยนะคะอันลิมิเต็ดเลยก็แล้วแต่ที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะไว้วางใจจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำว่าเป็นวาระของผู้บริหารท้องถิ่นเฉพาะในส่วนของอบจ.เทศบาลและอบต.นะคะยังคงไม่รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติที่มีการปรับปรุงแก้ไขในการปลดล็อกเรื่องวาระว่าไม่จำเป็นว่าต้องอั้นแค่2วาระนะคะเพราะว่า1เลยเขามองว่ามันจะเป็นการเน้นความต่อเนื่องของงานของโครงการของกิจการของนโยบายของนายกที่เราจะต้องการพัฒนาท้องถิ่นของเราไปในระยะยาวนะคะอาจจะเป็น10ปี20ปีอาจจะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตรงนั้นถ้าเรามาอั้นไว้ที่2วาระก็คือ8ปีนะมันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ที่เป็นเจตนารมณ์ของตัวพระราชบัญญัตินะคะก็คืออาจจะมีการสามารถแก้ปัญหาโครงการระยะยาวที่อาจจะไม่สะดุดหยุดลงเนื่องจากเดิมเนี่ยวาระของผู้บริหารเนี่ยถ้า2ปีปุ๊บต้องเว้น1นะคะแล้วก็มาเริ่มใหม่นะคะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะสานต่อนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ใหญ่ๆที่จังหวัดใหญ่ๆที่มีงบประมาณเยอะๆ ตรงนี้นะคะจะทำให้ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีผลงานดีๆเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและกลับเข้ามาสู่ตำแหน่งโดยการทำงานเนี่ยไม่สะดุดหยุดลงนะคะนั่นก็คือในส่วนของสิ่งที่อยากมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ฟังสำคัญทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหญ่ประมาณปี2572เป็นต้นไปส่วนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันต้องศึกษาต้องพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็อัปเดตข้อกฎหมายต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาในส่วนนี้นะคะก็จะมีเจตนารมณ์เนี่ยของกฎหมายเนี่ยถ้าภาพรวมเลยในการแก้ไขนะคะจะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะคะให้เกิดมาตรฐานของการเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับเทศบาลหรือระดับอบต.เนี่ยให้มีมาตรฐานเดียวกันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมของเยาวชนมากขึ้นเนื่องจากอายุต่างๆของผู้สมัครนายกเนี่ยก็ลดลงก็เอื้อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะคนที่มีความสนใจทางการเมืองมีความคิดสร้างสรรค์เก่งนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทถ้าเราแยกเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นประเด็นนะคะอยากจะพูดคุยให้ทราบแยกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1คือเราจะมีการจะเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความสับสนนะคะเดิมทีเนี่ยลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติของอบจเอ่ยอบต.เอ่ยเทศบาลเอ่ยก็จะมีรายละเอียดบางประการแตกต่างกันแต่พระราชบัญญัติตัวแก้ไขนี้ก็จะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยสอดคล้องแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่สับสนจำง่ายๆนะคะแล้วก็ประเด็นในการแก้ไขรัฐกฎหมายประการที่2ก็คืออำนวยความสะดวกแล้วก็ส่งเสริมของการมีส่วนร่วมนะคะพอเราปรับปรุงขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งให้สะดวกนะคะประชาชนก็เข้ามามีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นนะมากขึ้นนะคะเป็นช่องทางมากขึ้นประเด็นที่3ก็คือป้องกันคนที่ไม่ดีเข้ามาหาผลประโยชน์ก็อุดช่องโหว่ต่างๆเรื่องลักษณะต้องห้ามเรื่องของสื่อต่างๆนะคะว่าจะต้องดำเนินกิจการจริงๆไม่ใช่แค่เป็นไปแค่ในกระดาษที่กำหนดไว้นะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ดำเนินการจริงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ4อันนี้สำคัญนะคะก็คือเป็นการยกระดับการเมืองท้องถิ่นในบ้านเรานะคะให้มีกติกาเนี่ยเข้มข้นเหมือนกับระดับชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการไปเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ก็ยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะก็ในส่วนนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะเราก็จะนำสาระดีๆเนื้อหาดีๆที่ท่านผู้ฟังจำเป็นหรือว่าควรทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีสิทธิ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องของการเมืองการเลือกตั้งนะคะก็จะมาพบกับเราทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1 3และ5ของทุกเดือนในเวลาประมาณ 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกฟผ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกฟผ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกฟผ.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กฟผ.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกฟผ.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กฟผ.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้ง2ฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจาก

2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเพดานอากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นยามที่เวลา 7:43 นาทีและเวลา 20:29 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีและเวลา 14:10 นาทีค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 25 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรและที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 15.0 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: สวัสดีค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะทักทายกันด้วยเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่คือเพลงข่าวร้ายนะคะก็เพลงคนใจอ่อนก็หยิบมาฝากกันนะคะสองเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะขณะนี้เวลา 15:25 นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองค่ะ FM 107.25 MHz AM 783 KHz อภิสรากำลังนั่งดูข่าวนี้อยู่นะคะท่านผู้ฟังเพิ่งอัปเดตเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เริ่มทักทายการตลาดกับข่าวนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้อัปเดตขึ้นมาแล้วก็กำลังดูภาพแต่ละภาพกันอยู่นะคะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะคะที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาปรามันพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางรบิดาเรียงเงินนะคะนางรมิดาเรียงเงินปรามันค่ะพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองและคณะก็ได้ลงพื้นที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5มีกิจกรรมล่องแพแลปลาเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอละอุ่นนะคะจากนั้นค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาประมันก็ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของประชาชนและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีการร่วมกันทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งในจุดตรงนี้ทางอำเภอละอุ่นก็ต้องการที่จะให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ล่องแพแลปลาณบ้านปากแพรกอำเภอละอุ่นเหนือขออภัยค่ะตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็ทุกท่านนี่ก็จะสวมเสื้อชูชีพแล้วก็มีการล่องแพหลังจากล่องแพแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และร่วมกันทำดอกไม้จันทร์กันด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่อำเภอละอุ่นในวันนี้กันท่านผู้ฟังคะตอนนี้ในเรื่องของ SMS ที่แนบลิงก์ปลอมนี่ก็ยังมีอยู่นะคะเขาจะแอบอ้างชำระค่าบริการMFRO อย่ากดลิงก์เสี่ยงข้อมูลหลุดหรือเงินหายนะคะสำหรับค่าบริการ MFRO นี่ก็ต้องใช้ช่องทางการเงินเช่น LINE Official MFRO Thai นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เท่านั้นนะคะลิงก์ปลอมนะคะถ้าหากว่าส่งมานี่แหละอย่ากดลิงก์จาก SMS หรือข้อความที่ไม่น่าเชื่อถืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของทางการเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงนะตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่ล่ะแล้วก็เตือนนะคะมิจฉาชีพเขาก็มาในหลายรูปแบบจริงๆเลยนะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศภายนอกรู้สึกว่าฟ้าจะร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของฝนก็มีตกแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ตกต่อนะตกหนักบ้างเบาบ้างเว้นช่วงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลมฟ้าอากาศของระนองเป็นอย่างไรวันนี้นะคะไปที่เพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองเป็นเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะสถิติฝนมี2ที่ด้วยกันนะคะที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 15.0 มม.ส่วนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 4.8 มม.นะคะ ระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะเป็นพยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะและฝนในช่วงเช้านะคะก็ฝน6ชั่วโมงนะคะก็วัดได้ 0.4 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองค่ะ28ขออภัยค่ะท่านผู้ฟังเห็นเลขนะคะก็2826.5 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่า28นี่ตกใจเลยนะฝนทั้งปีนะคะ1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะก็เข้ามาเติมในวันนี้ 0.4 มิลลิเมตรนั่นเอง 2826.5 มิลลิเมตรวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีนะคะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสค่ะรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังเสียงน้องนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้รายงานให้ทราบกันนะคะอภิสลาก็นำมาสรุปให้ทราบกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฟ้าร้องนะคะครึมๆทีเดียวและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า 8-13 กันยายนฝนหนักกำลังมาพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังก็ติดตามไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันได้นะช่วงเวลานี้เลยท่านผู้ฟังกำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะ15นาฬิกาค่ะท่านผู้ฟังนะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันได้อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ 24.2 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อวานค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูล 34.6 มิลขออภัยค่ะ 34.6 องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟัง 38.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปไว้เมื่อตอนเช้านะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์แผ่นดินไหววันที่6กันยายนจนถึงเช้าวันที่7กันยายนนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว2เหตุการณ์ด้วยกันค่ะเป็นขนาด 4.0 และขนาด 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาทั้ง2เหตุการณ์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดช่วงนี้นะคะก็ติดตามรายงานอากาศกันด้วยนะคะฝนกำลังมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะในช่วงวันที่ 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆนั้นก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศและอ่าวไทยประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะในช่วงวันที่9ถึง10กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กันด้วยรวมถึงวันที่11ถึง13กันยายนกันด้วยนะคะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกันด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้อ่าวไทยและอันดามันก็จะมีคลื่นลมปานกลางนะคะตลอดช่วงทีเดียวเอาละค่ะรายงานอากาศนะคะสรุปให้ทราบกันแล้วก็ในเรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพเมื่อสักครู่ก็หยิบมาฝากกันนะคะแล้วก็ในการล่องแพนะคะที่อำเภอละอุ่นนะคะที่หมู่ที่5บ้านปากแพรกต ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนี่ช่วงหน้าฝนแบบนี้ล่ะอภิสราจำได้ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เริ่มมีการล่องแพนะคะบรรยากาศสนุกทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ปักหมุดหมายได้เลยประชาสัมพันธ์กันในเรื่องนี้กันได้เลยนะคะว่าในเรื่องของล่องแพนี่ของระนองก็มีรองรับการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจจะล่องแพกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุสายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHzAM 783 kHz
2: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ด้วยความห่วงใยล่ะที่หยิบมาฝากกันในเรื่องของบัญชีม้านะคะก็เราเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นไปใช้เนี่ยก็เสี่ยงในเรื่องนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะจากคุณนันชวิตพิทักษ์กิจรณกรนะคะเป็น อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะคะอัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนนะคะเราก็ได้ทราบรายละเอียดตรงนี้กันไปแล้วนะคะเรื่องของบัญชีม้าก็มีการย้ำๆกันนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพนี้เขาก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะบัญชีม้าคืออะไรบัญชีธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลเงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละคือเปิดในชื่อของบุคคลหนึ่งแต่ถูกใช้งานโดยบุคคลอื่นนะคะก็ดังที่สรุปเมื่อสักครู่นะคะเงินอิเล็กทรอนิกส์สินทรัพย์ดิจิทัลบัญชีธนาคารมิจฉาชีพเขาทำอย่างไรและเรื่องนี้คือหลอกล่อด้วยเงินรางวัลหลอกล่อด้วยค่าจ้างหลอกล่อด้วยส่วนแบ่งกำไรเพื่อให้เหยื่อเปิดบัญชีแทนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นบัญชีตัวกลางในการฟอกเงินในการช่อโกงในการหลอกลวงออนไลน์ปกปิดตัวตนหลีกเลี่ยงการถูกติดตามกันด้วยคำเตือนเลยค่ะความผิดตามกฎหมายยินยอมให้ผู้อื่นใช้รู้หรือควรรู้ว่านำไปทำผิดโทษทางกฎหมายร้ายแรงทีเดียวนะคะระงับบัญชีม้าระงับบัญชีทุกบัญชีแล้วก็จะติดแบล็คลิสต์กันด้วยนะคะอย่าเป็นเหยื่อแล้วก็ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวกันนะคะก็ถือว่าสำคัญทีเดียวปิดท้ายกันตรงนี้นะคะด้วยข่าวสารนะคะที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะร่วมกันผลิต3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ เราได้ชมได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามย้อนหลังกันได้ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันตอนที่310แล้วนะคะทางเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือจะติดตามย้อนหลังที่YouTube นะคะชื่อช่องหรือว่าชื่อบัญชี3นาทีกับอัยการแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อภิสราถือโอกาสร่ำลากันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลา 15:10 จนถึงเวลา 16:00 วันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันเช่นเคยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะข้อมูลจะมีการนำเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นพยากรณ์อากาศเวลา 18:00 นอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของรอบวันทันข่าวหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นอภิสราจะหยิบฝากกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดตูลซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะอริสาเสียรัตค่ะ
1: ค่ะดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการในวันนี้ค่ะนอกจากเราทั้ง2คนแล้วนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชาการเกื้อนะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้า

0: รัฐกันนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะกว่า 500,000 รายค่ะทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาย้ำเตือนเรื่องการยืนยันตัวตนค่ะ EKYC ค่ะให้ทันตามกำหนดค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งานนะคะงวดแรกค่ะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อวันนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะได้ตรวจสอบสถานะของตนเองค่ะและดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC ค่ะและจะประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบนะคะโดยไม่ล่าช้าค่ะโดยสำหรับกำหนดการดำเนินการนะคะแบ่งประชาชนออกเป็น3กลุ่มค่ะน้องน้ำฝนค่ะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะซึ่งจะต้องผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วค่ะไม่ต้องลงทะเบียน EKYC ใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะควรดำเนินการลงทะเบียน EKYC ค่ะให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569
1: ค่ะ
0: และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3ค่ะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วภายในวันที่31สิงหาคมค่ะหากมีข้อมูลต้องแก้ไขนะคะหรือมีเอกสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะระดับอำเภอหรือเขตค่ะได้ถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้นะคะที่มีประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคะหรือว่าที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ธนาคารธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะก็สามารถยื่นเป็นเขาเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจค่ะพี่ปายที่จะใช้แทนเพื่อที่จะไปให้ญาติหรือว่าลูกบุตรหลานเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์แทนได้นะ
0: คะ
1: เพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ณตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์การให้ทันในวันที่1
0: ค่ะ
1: 1กันยายน1ตุลานี้นะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะไปยืนยันตัวตนกันนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวดีค่ะด้านสาธารณสุขค่ะและการรักษาพยาบาลค่ะล่าสุดนะคะบอร์ดสปสช.ค่ะมีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ค่ะการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคโนโลยี SEEG ค่ะและ SDE ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาค่ะให้เข้าถึงการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะบอร์ดสปสช.ค่ะไฟเขียวบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่ะหรือ SEEG และ SDE ค่ะซึ่งเพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาค่ะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะตามข้อเสนอสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะคะช่วยแพทย์วางแผนผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเตรียมงบกว่า22ล้านนะคะจุด47ล้านบาทค่ะรองรับบริการปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการนะคะและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรักษาค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครั้งที่9/2569ค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ค่ะโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รมว.สาธารณสุขค่ะ ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นประธานได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่
1: ะ
0: สำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชักนะคะนำเสนอโดยนางกัญจนาสีชมพูค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.ค่ะและมีมติเห็นชอบนะคะบริการตรวจ2วิธีค่ะได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองค่ะหรือ

0: SEEG ค่ะและการใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองค่ะหรือ SDE ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะน้องน้ำฝนคะโรคลมชักดื้อต่อยานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะซึ่งผู้ป่วยบางรายนะคะมีข้อบ่งชี้นะคะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่การตรวจทั่วไปนะคะยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดชักได้ชัดเจนค่ะจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อช่วยให้แพทย์นะคะวางแผนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสมค่ะครั้งนี้ค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยานะคะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะน้องน้ำฝน
1: ค่ะ
0: ที่ประชุมนะคะก็เห็นชอบค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับชุดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดฝังค่ะในเนื้อสมองนะคะหรือ SEEG ค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชุดค่ะส่วนสายวัดประจุไฟฟ้านะคะในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักนะคะหรือ SDE ค่ะชนิด 1x6 ขั้วค่ะไม่เกิน 33,300 บาทต่อชิ้นค่ะและชนิด 2x8 ขั้วค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบนะคะกรอบวงเงิน22ล้านค่ะที่ผ่านมานะคะภายใต้เพดานงบประมาณรายการอุปกรณ์กลุ่มระบบประสาทค่ะวงเงิน85ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้สปสช.ค่ะกำชับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายในกรอบวงเงินด้วยแล้วก็ประสานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดวางแผนแล้วก็พัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่า service plan นะเพื่อที่จะขยายบริการแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ SEEG นี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะตามสถิตินะคะคนไทยของเรานะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะก็ประมาณ 400,000 กว่ารายค่ะพี่ไป
0: ค่ะ
1: ในจำนวนนี้นะคะก็คิดว่าร้อยละ30ของผู้ป่วยลมชักมีอาการดื้อยานะเยอะเหมือนกันนะพี่ปายในส่วนนี้ซึ่งถือว่าในการให้บริการในครั้งนี้นะการให้บริการของไทยก็เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการแพทย
0: ์
1: เพื่อให้มีในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ลดอัตราการป่วยหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยนะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาให้ได้รับการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็ลดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ลงได้อย่างมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ค่ะน้องฝนคะเรามาดูกันข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียค่ะประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะโดยมีนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะจัดทำขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์บทเพลงและสื่อมัลติมีเดียค่ะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งบทเพลงดังกล่าวนะคะประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือโกไข่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดำเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้พวกเรานะทีมงานสทพังงานะคะก็จะไปร่วมในการบันทึกนะบันทึกในส่วนของบันทึกภาพและก็ร่วมขับร้องบทเพลงเพื่อประกอบการจัดทำสื่อมัลติมีเดียนี้นะคะที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่านะคะตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในเวลา15นาฬิกาค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดพังงาที่สนใจค่ะสามารถมาร่วม เป็นหนึ่งในการบันทึกแล้วก็ขับร้องบทเพลงเพื่อถวายความอาลัยได้ในวันพรุ่งนี้นะเวลา 15:00 นค่ะณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าเราก็จะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโกไข่กันค่ะ

0: เวลาเราดีไซน์ดนตรีเนี่ยก็คิดถึงคาแรคเตอร
1: ์
0: หรือบริบทที่พระองค์ท่านทรงทำมา
1: ทรงทำมา
0: เพราะนั้นมันก็จะมีออกอาการมาร์ดนิดๆนะฮะก็จะมีเสน่ห์ถึงแร็กแร็กตึงเนี่ยแล้วก็มีฮอนเป็นเครื่องบราสที่แสดงถึงความสง่างามอะไรเงี้ยแต่ว่าโกก็ไม่ลืมที่จะใส่ขลุ่ยกับระนาดลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมาทำให้คนไทยที่ได้ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเนี่ยจะเห็นว่าในความเป็นทรงสากลเนาะพงพาทรงสากลเพราะจบคอนเนลนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็พงท่านก็กลับมาทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินของเราคือแผ่นดินไทยก็มีเสียงดนตรีไทยก็ควรจะอยู่ด้วยกับความเป็นสากลอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำว่าเสียดายพงพาเนี่ยเราเขียนในเพลงไม่ได้หรอกแต่มันในฐานะนักแต่งเพลงมันต้องแปลความมาว่าที่เสียดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังตราตรึงไงฮะมันยังอยู่ใน
1: ความอ
0: ยู่ในใจอยู่เพราะนั้นชื่อเพลงว่าพงพาศรัทธาที่ยังตรึงใจคือศรัทธาในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยใช่ไหมเราศรัทธาโครงการของพระองค์ท่านแต่มันยังตรึงใจอยู
1: ่
0: นะฮะในชีวิตผมของพระองค์ท่านแค่47พรรษาอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเพลงนี่มันมาจากแนวคิดนี
1: ้
0: นะครับแล้วข้างในก็ต้องอธิบายเลยว่าท่านพระองค์ท่านทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าท่านอยู่ในอ้อมกอดของปู่กับย่านะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันโกใช้คำว่าตอนแรกแต่งคำว่าสู่อ้อมกอดปู่ย่าบนสวนคาไ
1: ร
0: แต่พอนั่งทบทวนแล้วแบบใช้คำว่าในอ้อมกอดปู่ย่าบนสวนคาไรคือเราอ่ะนั่งดูอยู่โอ้สามพระองค์องกอดกันด้วยความรักความคิดถึงแล้วแหละใช่ไหมฮะคือแค่คำว่าสู่กับในหรืออะไรเนี้ยมันก็ให้นัยยะที่ต่างกันแล้วเพราะนั้นความประณีตบรรจงในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยกลัวก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็ไม่ละเลย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะที่มาที่ไปโดยผู้ประพันธ์นะคะก็คือโกไข่นั่นเองค่ะในบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังรายการให้แยกข่าวอยู่นะคะในนี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของบทเพลงนี้นะคะได้ถ่ายทอดนะคะสู่สายตาประชาชนเป็นภาพที่จะบันทึกกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะช่วง PRD Service ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักฟรีค่ะ
1: ค่ะ
4: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะเปิดโครงการบ้านพึ่งวัดค่ะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยมีการเปิดให้บริการทุกวันค่ะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนวันนัดค่ะและสามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะในกรณีตรวจรักษาเสร็จช้าค่ะและต้องรอรถสาธารณะเดินทางกลับค่ะโดยขั้นตอนการขอรับบริการนะคะมีต้องเตรียมเอกสารใบนัดแพทย์ค่ะแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งแจ้งความประสงค์นะคะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะได้แก่โทรศัพท์นัดหมายค่ะที่หมายเลข0659506319ค่ะและแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะและช่องทางที่3นะคะติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้าค่ะซึ่งผู้ป่วย1คนนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนค่ะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะสามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาค่ะและหากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะเพื่อรอรถสาธารณะกับภูมิลำเนาค่ะซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ ให้มีที่พักที่สะดวกค่ะใกล้โรงพยาบาลและก็ลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้ารับบริการทางการแพทย์ค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร065-950-6319ค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเตรียมเอกสารและสอบถามข้อมูลการเช็คสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าพักให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับการรักษานะคะก็นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องน้ำฝนนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งหากผู้ป่วยหรือญาติท่านใดนะคะต้องการสอบถามเงื่อนไขหรือจองเข้าพักค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0659506319ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งเนาะซึ่งจะเป็นในส่วนของการวิ่งHeart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในจะมีงานวิ่งในวันเสาร์นี
4: ้ใช่
1: เนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมร่างกายดีกว่าตื่นเช้ามานะคะเราเดี๋ยวเราไปวิ่งกันซึ่งเหรียญสวยมากเสื้อก็สวยมากนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะทีมงานสทงาก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
4: ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามานับถอยหลังอีก5สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและกลุ่มธนาคารโลกระดับโลกค่ะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะโดยคาดการณ์ค่ะว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศค่ะเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกค่ะและเป็นครั้งแรกนะคะในรอบกว่า35ปีค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยิ้มสมัย
4: เรายิ้มสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะ
1: แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับต่างชาติได้เห็นกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาก็ในส่วนของรายการ5แยกข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสภณเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในรายการถัดไปนะคะเวลา 16:30 นาทีค่ะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ก็ทางสวทพังงาของเราเป็นแม่ข่ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะสวัสดีชั้นอริสาศิรัตน์ค่ะ
4: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านมาแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทํามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ. 2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิละนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอ้พันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพสวนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ. 2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ.2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ.2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระศกนิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบพระราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพวุธทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุธทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุธทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้
3: รมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับ
1: ในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศ
4: และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปนภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนอง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
6: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางฤดีพริญญ์คานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคปรฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คปรฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนภศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience สะกด EbullienceEbullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า Evolutionary นะคะ Evolutionary ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะ

0: ตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะ เดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่นNuin's grandmother is so full of ignorance. อีกครั้งนะคะ Nuin's grandmother is so full of ignorance. นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งก็คือ her ebullience enlivened the conversation her ebullience enlivened the conversation ความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คุณคนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
2: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความ

0: แห่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
1: คนก็เร็ว
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
4: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มแล้วจะทำพื้นนี
6: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
5: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
7: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
9: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
10: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
9: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
10: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
9: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
10: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์เสนอรอบวันทันข่าว

ท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะเย็นๆหลังเคารพธงชาติเวลา 18 นาฬิกาค่ะมาพบกับทีมงานของสวท.ระนองกันวันนี้อภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสพรุ่งนี้จังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและเราก็มาติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังว่าในวันที่8จนถึงวันที่13กันยายนนี้คาดการณ์กันว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะวันที่8กันยายนก็จะเป็นในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแต่ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของภาคใต้ก็มี2จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะในวันที่9กันยายนจังหวัดระนองจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะรวมทั้งจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะในวันที่10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะเฉพาะในภาคใต้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะเป็นรายภาคแต่ก็ไม่ทุกจังหวัดนะคะในภาคใต้ก็จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะในส่วนของวันที่11กันยายนนะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะส่วนภาคใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคือสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของวันที่12กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคใต้เฉพาะภาคใต้ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้นั้นคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะคะในวันที่
13กันยายนจังหวัดระนองคาดว่าจะเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ฟังข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะเมื่อเวลา 17:00 น.เป็นรายงานอากาศ

าส 18 นาฬิกาวันนี้จนถึง 18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะเราไปต่อกันนะคะข่าวสารทางจังหวัดเชียงรายนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สถานการณ์แม่น้ำสายชายแดนไทยเมียนมาก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทีเดียวหลังเกิดฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ฝ่ายไทยและเมียนมาก็กำลังเร่งประสานกำลังในการรับมือหวั่นกระทบพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะที่สถานีวัดน้ำฝนโจดาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมสูงถึง 88.6 มิลลิเมตรค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำได้สูงแตะ 398.36 เมตรนะคะและมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยนะคะตอนนี้จังหวัดเชียงรายก็ได้ยกระดับการเฝ้าระวังค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วนะคะไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลา 9:04 นเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วยค่ะขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและตำบลแม่สายนะคะในเขตเทศบาลตำบลแม่สายก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆพร้อมขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่บริเวณทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนนะคะในขณะเดียวกันหน้าฝนนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในแต่ละจังหวัดก็เข้าไปดูแลในเรื่องของการขุดลอกคูคลองการกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะถ้าว่าเกิดมีน้ำมาก็จะได้ระบายน้ำได้สะดวกนั่นเองนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลตรงนี้กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ริมน้ำริมฝั่งคลองนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดทีเดียว 18:19 ค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งทางเลือกใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากลดดอกเบี้ยสมาชิกเติมทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังรัฐบาลได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องและสร้างทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนนำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และการตัดวงจรหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนโดยการวางกรอบครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 แห่งและฐานสมาชิกมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศค่ะแล้วก็ได้มีการทำความเข้าใจดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินเพิ่มทุน 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาก็ได้ชี้แจงนะคะว่าคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายถึงการที่รัฐบาลโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรงหรือเปิดให้สมาชิกมาลงทะเบียนรับเงินแต่อย่างใดแต่คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งในที่นี้หมายถึง
กองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและผ่านคุณสมบัติจะทำการจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาณเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อย 50% หรือครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นวงเงินสนับสนุนระดับกองทุนไม่ใช่เงินกู้หรือเงินแจกฟรีรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์จัดสรรแบบขั้นบันไดนะคะและในส่วนนี้ค่ะก็ได้มีการกำหนดคุณสมบัติกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าสิทธิ์ลดดอกเบี้ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกองทุนก็จะต้องเข้าร่วมโครงการและจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมี4ประการด้วยกันคือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารตามระเบียบส่งรายงานงบการเงินต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ.อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีสมาชิกในกองทุนมีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการนะคะเมื่อพร้อมแล้วกองทุนก็จะยื่นคำขอผ่านศูนย์ประสานงานของกองทุนจังหวัดหรือกองทุนสาขาเขตเพื่อตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าประโยชน์ตรงนี้สมาชิกจะได้อะไรกันบ้างชุมชนจะได้อะไรการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนถึง4ด้านด้วยกันนะคะคือลดภาระดอกเบี้ยทันทีเพิ่มสภาพคล่องในชุมชนมีเงินเพิ่มทุนที่จัดสรรก็จะกลายเป็นเงินทุนหมุนเวียนก้อนใหม่ให้แก่สมาชิกในการกู้ยืมค่ะต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ตัดวงจรหนี้นอกระบบนะคะแต่ก็ย้ำนะคะเตือนภัยข่าวปลอมและแนะนำสำหรับประชาชนค่ะเพราะว่าเป้าหมายของโครงการก็คือการส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ใช่การนำงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้เป็นรายบุคคลซึ่งก็ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังข้อความหรือลิงก์แอบอ้างที่ระบุว่าสามารถลงทะเบียนรับเงิน 30,000 บาทถึง 150,000 บาทได้โดยตรงกันด้วยนะคะก็เป็นการป้องกันนะคะที่จะไม่ให้เป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันนะคะสมาชิกที่สนใจก็สามารถตรวจสอบกับคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่ว่าได้เริ่มดำเนินการยื่นเรื่องแล้วหรือยังและทั้งนี้ทางกองทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการขอให้เร่งตรวจสอบคุณสมบัติจัดทำเล่มเอกสารสมัครให้ครบถ้วนกันด้วยและยื่นเรื่องผ่านช่องทางภายในเดือนกันยายนนี้และถ้ามีข้อสงสัยนะคะเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่กองทุนในพื้นที่หรือสทบทั้ง14สาขาเขตค่ะ02-100-4209ต่อ1702ถึง1712นะคะท่านผู้ฟังแจ้งข่าวตรงนี้ให้ทราบกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กองทุนหมู่บ้านต่างๆนะคะที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดนะคะก็จะได้ทราบในเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและก็มีการทำความเข้าใจว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้หมายถึงการที่รัฐบาลโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรงนี้แต่หมายถึงกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและผ่านคุณสมบัติจะทำการจัดทำและปรับปรุงสัญญาเมื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อย 50% นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังข่าวเราไปต่อด้วยข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพระนองนะคะเรามาดูกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของระนองนะคะในวันนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เยือนบ้านปากแพรกสัมผัสวิถีชุมชนล่องแพแลปลาพร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่บ้านปากแพรกอำเภอละอุ่นสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของชุมชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งสร้างโอกาสสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองนะคะโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะโดยมีนางพัชรีหีดรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5พร้อมตัวแทนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับนะคะและในโอกาสนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรม
ล่องแพแลปลาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแก่ชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนร่วมกันจะทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทของฝ่ายบริหารจังหวัดในการเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนเข้ากับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตมาเป็นจุดขายควบคู่กับการร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายในชุมชนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกข่าวหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมกันแล้วล่ะสำหรับในส่วนของระนองเองนะคะก็ได้ระดมทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์มุ่งให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะในวันนี้เวลา 10:30 นที่ห้องประชุมกมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายวิทรัยปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้ร่วมการหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในภารกิจสำคัญนะคะเช่นการออกแบบและการจัดวางผังสถานที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การปรับปรุงภูมิทัศน์และประดับตกแต่งสถานที่รวมถึงการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดพิธีและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีค่ะนอกจากนี้ยังได้หารือการจัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดระนองตลอดจนการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์การกำหนดสถานที่สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดระนองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้อย่างทั่วถึงค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกด้านเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของโจทย์ระนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสราได้ใหม่นะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา 18:30 นนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกับอภิสลานะคะวันพุธวันพฤหัสบดีพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะในวันศุกร์ก็พบกับคุณคริปเรืองระยนค่ะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็จะพบกับอภิสราคงมณีและคุณคริปเรืองระยนนะคะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ช่วงเย็นเรามาเจอกันเนาะพักผ่อนกันไปช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้วันจันทร์วันทำงานวันแรกวันที่หลายคนต้องกลับมาติดตามรายการรักนรนองอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราจะได้มาอัปเดตข่าวสารกันว่าตอนนี้เนี่ยระนองมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างหรืออะไรที่เราจะต้องเฝ้าระวังต้องเตรียมความพร้อมเตรียมตัวกันเอาไว้หรือกิจกรรมต่างๆก็นำมาอัปเดตทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้ผ่านรายการของเรานะคะแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบสบายๆเบาๆในยามเย็นแบบนี้ด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะคะเรามาติดตามเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมอยากพูดเรื่องสภาพอากาศแล้วกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนก็ตกหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเริ่มต้นเดือนกันยานี้เนี่ยจะมีปริมาณฝนอะไรยังไงและจังหวัดระนองควรจะต้องระวังในช่วงไหนกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยทางปภ.ระนองก็ได้ออกมาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมค่ะมันจะไปกระทบอยู่สักช่วงประมาณในวันพรุ่งนี้วันที่8จนถึงวันที่13กันยายนคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่มีการแจ้งเตือนว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยจะให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าลองแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคุณผู้ฟังช่วงแรกเนี่ยช่วงพรุ่งนี้เลยวันที่8จนถึงวันที่11กันยายนนะคะจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็โซนอ่าวไทยค่ะก็ถือว่าภาพรวมเป็นไปทั่วประเทศเนาะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนค่ะจะมีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ประมาทสักช่วงเลยนะคะส่วนข้อสังเกตคือให้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนะคะก็ช่วงปลายๆของการแจ้งเตือนและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและอาจจะก่อตัวกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนและอาจจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะอาจจะมีผลกระทบกับไทยบ้างเล็กน้อยนะคะสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนี้ก็คือระมัดระวังอันตรายจากอุทกภัยค่ะให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำฝนที่ตกสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบ้านใครบ้านเรือนตรงไหนที่ทางของใครที่ไปอยู่แถวๆพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนใครที่จะเดินทางสัญจรไปมาพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากบ่อยๆ อยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเยอะๆแล้วน้ำระบายไม่ทันนะคะให้คุณผู้ฟังลองเช็คเส้นทางดูก่อนให้ดีๆวางแผนการเดินทางให้ดีๆแม้ว่าเราจะเดินทางไปจุดไหนในช่วงนี้ก็แล้วแต่นะคะที่สำคัญเลยคือการติดตามประกาศการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะผ่านทุกช่องทางและหากเกิดเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางสายด่วนของกรมปภ.ค่ะสายด่วน1784โทรได้ฟรีโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเอาไว้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะว่าเนี่ยล่าสุดเนาะที่ติดตามข่าวเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็มีการเผยแพร่ภาพนะคะจากสวทเชียงรายของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ระบุเอาไว้ค่ะเป็นภาพที่มวลน้ำมหาศาลเลยคุณฟังกำลังไหลอยู่เลยค่ะเป็นรายงานปรากฏพบว่าจุดนี้เนี่ยเกิดเหตุตรงที่บริเวณพรมแดนไทยเมียนมาค่ะหลังจากกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแรงอัดของน้ำนี้ค่ะมันไปพังทลายกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาให้พังลงมานะคะซึ่งเวลาที่มันพังทลายแนวป้องกันนี้มันพังทลายลงมาแล้วค่ะมันจะส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน
แล้วก็เขตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาอย่างหนักค่ะขณะเดียวกันก็ทางฝั่งไทยเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันเป็นด่านพรมแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงไปทั้งหมดค่ะก็ขอส่งกำลังใจกับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่นะคะโอ้โหไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนาะช่วงนี้คุณผู้ฟังสภาพอากาศมันน่ากลัวธรรมชาติภัยธรรมชาติมันค่อนข้างน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมวัตภัยหรือว่าภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่นักวิชาการหลายท่านรวมถึงหลายหน่วยงานก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วง 2-3 เดือนสิ้นปี69นี้เนี่ยคือโลกของเราจะเจอกับภาวะของซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้เกิดการแล้งหรือว่าความร้อนเนี่ยมีระดับที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่มาจากภัยธรรมชาติทั้งนั้นก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลยก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงนะคะก็ให้ฟังกันแบบเบาๆสบายๆในยามเย็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันบ้างอย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมที่เราประชาสัมพันธ์กันไปสักประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะทุกคนน่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปร่วมงานไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันสำหรับการเปิดตลาดประชารัฐร่วมใจระนองก้าวต่อไปนะคะหรือว่าระนองเซฟฟู้ดค่ะคือจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็มาดูเนาะว่าบรรยากาศภายในงานเขามีอะไรบ้างค่ะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศูนย์โอท็อปไลฟ์สไตล์ระนองค่ะอยู่ที่โซนของบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะก็มีท่านรองวิชรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้เลยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจกรรมการขายอาหารแล้วก็การนำสินค้าของดีต่างๆนะคะสินค้าโอท็อปเนี่ยมาขายผ่านทางงานนี้ค่ะมีท่านรองนายกเหล่ากาชาดร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คือเห็นหลายท่านได้มีโอกาสไปร่วมงานกันนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนผลผลิตของผู้ประกอบการทั้งผักผลไม้ที่แบบปลอดสารพิษแล้วก็สินค้าจากฟาร์มที่หลายๆฟาร์มที่นำมาขายกันค่ะก็เห็นแต่ละคนเนาะบรรยากาศแบบซื้อของกันน่ารักมากเลยค่ะท่านนายกแบงก์ก็เห็นหิ้วไข่เป็ดไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีท่านรองเองก็ซื้ออาหารขนมโอ้โหเยอะมากค่ะคือเยอะมากของเยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังงานนี้นะคะโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าคือทางจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญเนาะกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการสร้างอาชีพการสร้างรายได้เหล่านี้ค่ะคือเขาก็ส่งเสริมกันมาตลอดแหละไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวอาหารสดหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยให้มีคุณภาพให้มีความสะอาดให้มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะคือแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้มันก็เป็นโอกาสสำคัญไงที่เขาจะได้จัดขึ้นมามันจะได้เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตเองผู้ประกอบการเองหรือว่าผู้บริโภคนะคะเขาก็ได้เกิดตลาดในการขายสินค้าหรือว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็รู้สึกมั่นใจพอเขาไปพบปะพูดคุยกับเนี่ยอย่างเช่นเจ้าของสวนมาเองนำพืชผักมาขายหรือว่าฟาร์มไข่ไก่ไข่เป็ดก็นำสินค้ามาขายคือเขาจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยอ่ะบางคนเอาจริงๆนะเราไม่เคยรู้เลยว่าสินค้าของระนองบ้านเราเนี่ยเอ้ยเรามีฟาร์มไข่ไก่สดๆนะฟาร์มไข่เป็ดสดๆนะหรือว่าพืชผักต่างๆหรือว่าสินค้าแปรรูปเนาะหลากหลายชนิดมากเราก็อาจจะไม่ได้รู้ทั่วถึงไงคะแต่พอมีการจัดงานแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดทางผู้ประกอบการเขาเหมือนเป็นการเปิดตลาดแต่กลุ่มผู้บริโภคอ่ะมันก็เป็นการเปิดโลกในการให้เราได้ไปดูสินค้าได้ไปซื้อสินค้าดีๆหลังจากนั้นมันก็เกิดการคอนแทคกันมันก็เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกมันก็ทำให้วินวินกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคเองก็ตามอ่ะนะคะคนขายก็ได้ขายของได้มีรายได้หรือว่าคนซื้อเขาก็ได้ของที่มีคุณภาพได้อาหารที่ปลอดภัยกินแล้วรู้สึกสบายใจมันก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งในที่สุดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ดีมันก็ตามมาหลังจากนั้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆก็เราก็คาดหวังว่าจบจากวันนี้ไปแล้วเนาะน่าจะมีวันอื่นๆกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆนะคะอยากให้มีการจัดทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองเลยก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตยังไงนะคะเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะนำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมนี้นะคะแต่ว่าใครได้ไปวันนี้อิจฉามากเพราะว่าได้ซื้อของดีๆติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างอำเภอเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีการจัดของหน่วยงานไหนเป็นโซนตลาดไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้นะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อว่าใครที่แวะเวียนสมมติชาวอำเภอเมืองมีโอกาสแวะไปทำธุระที่กระบุรีไปกระเปอไปสุขสำราญ
ไปละอุ่นเราก็จะได้มีโอกาสไปอุดหนุนกันเนาะไปซื้อสินค้าดีๆกันก็สามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะที่อยากปักหมุดให้มีการจัดไปเรื่อยๆจัดหลายๆครั้งแล้วก็จัดตลอดด้วยค่ะคือหลายคนก็ซีเรียสเนาะเรื่องอาหารการกินอยากได้สินค้าที่มันมีคุณภาพของดีๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของปลอดภัยออร์แกนิกของจังหวัดระนองคนก็ยิ่งร่วมกันสนับสนุนไปอีกเนาะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วกันที่เรารู้สึกว่าเอองานนี้สร้างสรรค์ดีมากๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเล่าบรรยากาศงานให้ฟังกันละเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงสักแป๊บนึงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนัดนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็นำหลายๆบรรยากาศมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการรักนัดนองได้ใหม่ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังจากจบรายการรอบวันทันข่าวกะเวลาสักประมาณ6:30ช่วงเย็นหรือ18:30เดี๋ยวคนเข้าใจผิด6:30เดี๋ยวก็ตื่นเช้าไปฟังกันนะคะเป็นช่วงเย็นนะคุณผู้ฟังไปจนถึงประมาณเกือบ1 ทุ่มเลยก็สามารถหมุนคลื่นมาได้ที่คลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะก็สามารถมาทักทายแล้วก็พูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกันคลายเหงาแบบนี้ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนกายพักผ่อนใจอย่างเต็มที่เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีกลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโย ชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการมันเป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกเนรเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างจึงคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่

0: เสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
0: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
3: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดในด้านค่า GP แต่พิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
4: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
3: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบกับการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
6: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
5: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ

0: และเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดานัททองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ส จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่ละซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับราย

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราเตรียมที่จะจัดงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะคะถือว่าเป็นแมตช์การแข่งขันนะคะอีกหนึ่งงานนั่นก็คือกระบี่อควาเรส2026นะคะซึ่งต้องมองว่ากระบี่เราเนี่ยมุ่งที่จะยกระดับจังหวัดไทยเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะคะหรือว่าเมืองการท่องเที่ยวกีฬานะคะท่องเที่ยวเชิงกีฬานั่นเองนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวนะคะวันนี้นะคะโดยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยจังหวัดกระบี่ค่ะรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่แล้วก็คณะกรรมการการแข่งขันนะคะซึ่งก็มีการจัดเขาเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวนะคะการแข่งขันกีฬาอควาเรสนะคะ2026ก็จะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำกับผู้หญิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายการระดับสากลนะคะภายใต้แนวคิด Modern Ares นะคะพร้อมพักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะ Sport Tourism นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่นะคะโดยจะมีการแข่งขันกันนะคะในวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะคะที่หาดคลองหมวงจังหวัดกระบี่นะคะใครที่เคยมาหาดคลองหมวงจะทราบเลยว่าหาดคลองหมวงเป็นอีกหนึ่งหาดค่ะที่ชาวกระบี่ก็ภาคภูมิใจเช่นกันเพราะเป็นหาดที่สงบนะคะแล้วก็น่าเที่ยวน่าเล่นน้ำนะคะบรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านได้บอกว่าการนำกีฬาระดับสากลค่ะอย่างอควาทอนนะคะเข้ามาจัดในพื้นที่เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์กระบี่นะคะอย่างเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดค่ะที่มีทั้งธรรมชาติที่งดงามและก็การแข่งขันที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยค่ะการใช้สปอร์ตทัวริซึมนะคะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะคะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และก็ในระยะยาวกิจกรรมนี้จะเป็นภาพจำที่สำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันกระบี่ค่ะให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางกีฬาของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาที่ยั่งยืนนะคะทางด้านของท่านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่ค่ะเน้นทิศทางของการสร้างแบรนด์ว่ากกท.กระบี่มุ่งมั่นที่จะปั้นกระบี่อควาเรส2026เนี่ยให้เป็นนิวแบรนด์ค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้แนวคิด Modern Ares นะคะโดยจังหวัดกระบี่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแต่ว่าเน้นเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนบุคคลทั่วไปหรือว่านักกีฬามืออาชีพนะคะทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่มีความประทับใจแล้วก็มั่นใจในระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานค่ะสำหรับการแข่งขันกระบี่อควาเรส2026เนี่ยนะคะจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ระยะได้แก่ Kids Splash and Dash นะคะแล้วก็ Individual Freshman นะคะแล้วก็ Individual Sprint แล้วก็จะมี Individual Standard นะคะแล้วก็มีประเภททีมซึ่งนักกีฬาจะได้รับ Race Kit นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลค่ะพร้อมกิจกรรมดนตรีอะคูสติกนะคะผสมผสานระหว่างการกีฬาแล้วก็ไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะคะทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารวมการแข่งขันกระบี่อะควาเรส2026โดยเปิดรับสมัครแล้วนะคะวันนี้ผ่านระบบไทยโฟโต้รันนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะกระบี่อะควาเรสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คืองานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่แบบเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะแข่งว่ายน้ำแล้วก็วิ่งนะคะท่านสามารถมางานนี้ได้นะบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบไตรกีฬาเราไม่ไหวต้องใช้กับวันนี้ถ้าไตรกีฬาเราไม่ไหวเรามาลองอควาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอควาทอนกันก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบปรับร่างกายเราก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวการจิตอาสาได้น้อมนำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรี

0: พิ่มวงเงินวอเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิติมาพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่า

0: ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวัตรยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ต การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
5: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
6: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของมันว่าเราจะออกไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
5: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
10: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อม แล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
11: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่ม Ignorant หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวนไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วเมื่อเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆและก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูออกไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอคะพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยๆซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริก2ตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

ลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบัดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาทันทีแล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์และก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดความเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดอนปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-work permit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
2: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมหยุดทำการแสดง2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับท่ามกลางบรรยากาศวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับผมเป็นวันแรกของการทำงานนะครับของเดือนที่9แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะวันที่9พรุ่งนี้ก็8 9 10อีกไม่กี่วันก็ครึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนกันนะครับน้องเดือนกันยาทำกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาแดดเปรี้ยงเลยนะครับเนาะโอ้โหแดดนี่แรงมากๆเลยนะผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงเอาละท้องฟ้ามืดครึ้มดำทะมึนมาเลยนะก็คือยังวนเวียนอยู่กับฝนตกอยู่เป็นประจำต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ตกหนักซะด้วยในหลายพื้นที่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีการสร้างถนนหรือว่าก่อสร้างถนนทำทางเลี่ยงทางเบี่ยงต่างๆเนาะเมื่อวันก่อนกลับไปนะครับเนาะโอ้โหทางภัยกระเปอร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะหลังจากที่เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมีการปรับเกรดถนนที่มันเป็นช่วงที่ทางเบี่ยงนั่นเองเนาะที่ผ่านไปเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นๆโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับเนาะดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะรถไม่ต้องชะลอมากรถไม่ต้องหยอดหลุมตึกตักตึกตักตึกตักนะครับเนาะถือว่าโอเคทั้งสองฝั่งนะครับเนาะก็ถือว่าเส้นทางดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะละกันเนาะแต่ก็ต้องใช้ความเร็วที่มันเหมาะสมละกันแล้วต้องระมัดระวังนะครับเนาะไม่แน่ว่าฝนตกหนักขนาดนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่านะครับเนาะยังไงก็มีพี่ๆเขาคอยปรับคอยเกตละกันเนาะก็ทนอีกไม่นานละกันถนนเส้นที่ไปกระเปอร์ก็จะเสร็จนะมีอยู่2ช่วงนะครับเนาะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหรับรองนะทำให้ใช้เวลาในการเดินทางร่นระยะเวลาได้หลายมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนาะโอ้โหวันนี้มีข่าวในโซเชียลขึ้นมาก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใครที่เป็นข้าราชการก็ต้องลองเข้าไปอ่านแน่นอนนะผมว่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นมีการนะครับพิจารณานะครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายโดยนายวีระธีระภัทรานนท์กรรมาธิการนะครับสรุปง่ายๆก็คือจะขอนะครับพิจารณางบประมาณรายจ่ายนะก็คือหยุดการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการนะครับทั้ง1เวลาประมาณ 1-2 ปีนั่นเองหรือว่าฟรีซแช่แข็งการขึ้นเงินเดือนก็คือหมายความว่าไม่มีการปรับเงินให้กับข้าราชการทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะทำการประหยัดงบประมาณนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโอ้โหนะครับก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นข้าราชการหรือบุตรหลานก็ลองดูละกันนะครับเนาะก็คืออันนี้อยู่ที่นะเขาเรียกว่ารายการประชุมครม.มีการพูดถึงละกันว่าจะมีการตัดจำนวนข้าราชการนะครับตัดงบประมาณนู่นนี่นั่นเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยรายจ่ายเงินของประเทศก็คือเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ประมาณ 70% นะก็คืออยู่ในระบบของข้าราชการนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะพยายามทำทุกวิธีทางนะครับที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยเพื่อที่จะลดกำลังคนก็คือเกษียณไปแล้วก็จะไม่รับเพิ่มหรือว่าสาขาอาชีพที่มีอยู่แล้วเนี่ยเมื่อจบไปหรือว่าเกษียณไปก็จะไม่รับเพิ่มนั่นเองจะใช้ระบบ AI หรือว่าเทคโนโลยีมาแทนคนนะครับเนาะก็ต่างๆนานาละกันสรุปง่ายๆก็คือก็จะพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะลดกำลังคน

ของในระบบข้าราชการนั่นเองนะวันนี้ก็มีใหม่ประเด็นหนึ่งแล้วนะครับก็คือฟรีซแช่แข็งเลยนะเงินเดือนของข้าราชการนะครับจะไม่ขึ้นนะครับเนาะแต่อันนี้ก็อยู่ที่การประชุมเฉยๆเนาะยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎระเบียบหรือว่าพระราชบัญญัติอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังข่าวคราวกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีในคอมเมนต์เขาถามเลยถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงนะเงินเดือนไม่ขึ้น2ปีเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประหยัดรายจ่ายของประเทศโดยคนที่มีผลกระทบก็คือข้าราชการนั่นเองนะไม่แน่ใจว่าทุกกระทรวงทบวงกรมหรือเปล่านะครับน้อยที่จะไม่ขึ้นเงินเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่อยู่ในโซเชียลขณะนี้ละกันลองดูละกันนะสอดแทรกขึ้นมาจากข่าวพี่ป้อมอัศนีวสันต์กับพี่โต๊ะ นะครับคนเสิร์ตนะครับน้อยถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะมีแค่วันแรกเฉยๆที่มีปัญหามีดราม่านะครับเนาะหลังจากนั้นก็เห็นโอ้โหนะครับในสื่อโซเชียลก็คือต่างผู้เป็นสื่อเรียกว่าจัดได้เยี่ยมมากๆเลยนะพี่ป้อมพี่โต๊ะถือว่าเป็นร็อกสตาร์ค้างฟ้าจริงๆไม่แน่ใจว่ารอบสุดท้ายมีเมื่อไหร่เนาะใครที่มีโอกาสได้ไปก็ถือว่าไปดูเผื่อด้วยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เราจะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งละกันเนาะนานๆก็หมุนเวียนมากันทีละกันเผื่อท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงลูกทุ่งโอ้ไม่เห็นเปิดเลยก็เลยเปิดให้ละกันนะครับใครชื่นชอบศิลปินลูกทุ่งลูกกรุงท่านไหนก็ลองกลิ้งกลางโทรศัพท์กันมาได้เลยนะหรือว่าจะขอเพลงแนวอื่นก็ไม่ผิดกติกาเช่นเดียวกัน0778808883นะครับเปิดตัวไปกับพี่ภัยพงษ์สะทอนทบ2ลูกอีสานนะครับเนาะก็ประมาณว่าหนุ่มอีสานมาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ปักใต้นู่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะยังไงก็ขอส่งความสุขให้ภาคใต้สงบสุขโดยเร็วละกันครับ

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะวันนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับทางสวทรนองเราก็จะนำเสนอนะครับวันละประมาณ2ตอนนะช่วงบ่าย 3:30 น. กับ 3:30 น.โดยประมาณนะครับผมใครที่นะครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็โทรไปปรึกษาได้เลยนะ1157นะครับนักงานอัยการแผ่นดินก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คำปรึกษาชี้แนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างในพื้นที่จังหวัดระนองใครที่กำลังมองหางานอยู่นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเปิดรับสมัครงานนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนะครับเพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะคนระนองน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือริมถนนเพชรเกษมเลยก็ว่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกัน1นักวิชาการป่าไม้2นักวิชาการเผยแพร่3นะครับนักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายนะครับ4ช่างศิลป์5เจ้าพนักงานธุรก การนะครับผมรายละเอียดก็แล้วแต่คุณวุฒิที่เราจะไปสมัครละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะอย่าลืมละกันลองไปสมัครได้เลยหรือว่ามาดูที่ได้หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะมันก็จะมี QR code นะครับสำหรับการสแกนแล้วก็สมัครงานนะกำหนดการก็คือสามารถมาสมัครได้วันที่4ถึง9กันยายนแล้วก็วันที่10กันยายนนี้จะสอบคัดเลือกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ที่กำลังมองหางานแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะไม่ไกลด้วยนะก็ลองมาละกันนะรวมถึงพนักงานฝ่ายสนับสนุนช่างเทคนิคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวก็อย่าลืมมาสมัครละกันนะ 4-9 กันยายนนี้ก็คืออีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับเนาะรวมถึงจะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สัมภาษณ์ในวันที่10กันยายนย้ำกันอีกครั้งละกันใครที่กำลังมองหางานก็มาสมัครกันได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะทุกๆท่านเลยวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกในการทำงานของหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขตลอดการทำงานแล้วกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เดือนนี้นะครับเนาะกันยายนก็จะเป็นวันทำงานนะครับอีกไม่กี่วันของหลายๆท่านเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนก็ต้องจากไปก็คือในระบบราชการนั่นเองนะแต่ไม่ได้ว่าจากไปแล้วแล้วไปครับนะครับก็ถือว่ายังคงที่เป็นกำลังสำคัญในเขาเรียกว่าอะไรของบ้านเมืองหรือว่าเป็นของที่ปรึกษาของน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะแน่นอนก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าขึ้นนะครับลูกเก่าขึ้นลูกใหม่ก็ต้องเป็นเรื่องของปกติละกันนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
6: นางสาตรีสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heartและเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับในสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝังแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 พื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเชิญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

เพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกรมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เพลงที่2เงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์และเพลงที่3ดัชนีไฉไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมพุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทํานองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปานาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรหันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมบะเวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังในอันดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังแต่จะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบวุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลาดกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพัดพลาดแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกฝั่งถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รอบรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นน่ะเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่ถ้าไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาเดินไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเหมือนแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายแล้วตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกข์ในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายนี่นะมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากบัวฟังมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านบัวฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอ่ะแค่อึดใจเดียวอ่ะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่ว่า100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านฟังบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งต้องไม่ตื่นมาเฉยผมว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายท่านผู้ฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเบื่อลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกิดเราก็ตายแล้วท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่ณตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2-3 ปีแล้วล่ะถ้ามันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ตอนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์เนี่ยยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกฝังเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกข์มันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกข์ตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอ
ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกน้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเนี่ยเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีจึงตายสัดส่วนของอายุเขามากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุคนน้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องบุฟะเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปแล้วโอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันเหรอโอ้ไม่ได้ตามมันเหรอโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือถ้าถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งหวังหอที่ยืนเหยียบถึงหอที่จะเกาะที่จะจับนี่คือสรณะตรงฝั่งสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสนี่ที่นี่คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลิน

อยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่บอกโอ้ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ตีเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่ไม่เป็นมงคลเกิดกระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไม่เสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหาอีกมันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตวังที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาสังเกตนี่แหละทุกฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาตัวละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่มู้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีถ้าบอกมากๆนี่นะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแล้วนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวหรือว่าสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องที่ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนอนนึกว่านอนนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะทุกฝังอยู่หรือมันอย่างดีกับสัตว์เดรัจฉานนะเพื่อถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะเพราะงั้นต้องรีบ

ทําอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวส่งลูกเนี่ยจบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ห้าปีสิบปีหรอกมันต้องยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้แต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดพึ่มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไหม้ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวสักวันนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ป่ะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยทางฝั่งนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกปูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟยินเชื่อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีๆมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตัวนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอ่ะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอ่ะเดี๋ยวจะไปใครเขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นระหว่างคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุใช่อยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจอะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ห้าใช่ขันธ์ห้าทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบไม่ต้องทำอันนี้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันห้าขันห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จะอยู่ในขันห้าขันห้าตัวบังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้น
เราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยเวลาท่านลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเราจะเป็นห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันหรอกก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันน่ะก็ยังไงอ่ะก็ยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกเนี่ยท่านผู้ฟังมันจึงจะมาเป็นทุกได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันธ์ห้านี่ว่าอุปาทานขันธ์ห้าคือรูปอุปาทานขันธ์ห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัวหวังมันคือพวกของความอยากตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เราจะไปตามแก้ทุกข์นะตั้งหวังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ตั้งหวังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะอย่าลืมจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นแต่ไปยังไงพิจารณาตัวฟังเราละความยึดถือในสิ่งต่างถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกนะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกมากเลย
ความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยหรือฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆก็ฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาเรามันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้เรามาเรื่องคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงนั่นคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้เพราะความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเนี่ยใช่เขาต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยเขาไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตน
เราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฟังห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฟังเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราอาจจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเชือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติบ้าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราแล้วก็จากไปก่อนก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเพียรของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติทั้งหมดเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเงี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บหนึ่งอะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกตัวฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ทั้งหมดปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในคือวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาค
คิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์มองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อานานเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณาเนี่ยบ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงเรื่องเป็นการโยนิโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารณ์เป็นความคิดวิตกวิจารณ์มีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขแห่งระหว่างเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทางนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ปัญหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ก็ตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังตัดกระแสออกมาเอามาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ท่านผู้ฟังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มันอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติละพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางที่เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเพราะนั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยท
ที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นจองว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้ละไงแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเว้นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ที่ควรไปที่ที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่ดีไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงตรงแล้วปัญหาลดไปสิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อมาทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโลกนี้ไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยๆอย่าบ่นแต่ให้เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาให้เรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมให้เรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ไงท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ใจเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำตามบุฟัง
สิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคล้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายความว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดต้องความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือเรารอดคุณผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดรอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตายอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเจริญในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองๆอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรให้เราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตก็น้อยเกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการ การใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นซึ่งสปกจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชทันใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6นาฬิกา9นาทีตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 21:00 นปภ.มีการส่งเซียร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแต่ว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปอพอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปอพอแล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปอพอเนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136ล้านบาทนะคะ136ล้าน 935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6นาฬิกา11นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจากนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะและก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุค่ะว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ 1 ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วง

0: ครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนรประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือ early นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนการค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะ กลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า

0: EP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษากรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นเนี้ยอาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มยกตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจท่านนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือ การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวและครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่า จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปละครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้ว สำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาบตาพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณัฐีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีค้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีค้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะครับ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปที่อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506+2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
0: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6 ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
1: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
0: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
1: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญญยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทดำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรร